0: นะครับครับผม
1: George, Martha, and Lupita, one of our teachers suggested that after carbon dioxide generation, she observed that she can use a balloon to capture carbon dioxide from the syringe. She said, "Is that okay?"
2: Yes, it's okay. They can do it.
1: ค่ะดีมากเลยค่ะคุณครูก็ใช้ลูกโป่งนะคะก็คือมาต่อเข้ากับตรงปลายของกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะแล้วก็ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบอกฉีดยาถ่ายเทเข้าไปอยู่ในลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกโป่งอันนั้นน่ะค่อยมาจุ่มใส่เข้าไปในสารละลายของน้ำปูนใสถูกไหมคะค่ะทำได้แต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะสะดวกไหมนะคะก็ดีค่ะลองดูนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถหากระบอกฉีดยาได้2อันนะคะแล้วก็ดัดแปลงดีมากเลยค่ะ
3: Actually if you visit Dr. Bruce Matson's homepage at Creighton Jesuit University, then you can see a lot of tests that you can do with carbon dioxide. You can, for example, extinguish a flame. You can also use it, for example, for reduction reactions with if you bubble CO2 and you have a reducing gas, you can reduce CO2, for example, with hydrogen. But that's more complicated because you might need a catalyst. But what I'm trying to say is that you can perform many reactions with carbon dioxide once you have prepared it.
1: ค่ะก็ Professor George ก็แนะนำมานะคะว่าการทดลองพวกนี้เราหาดูได้นะคะเขาก็แนะนำเว็บไซต์นะคะเข้าใจว่าเป็นของ Brighton University นะคะก็จากเราได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะไปทดสอบว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมอย่างที่เราทำกันเนี่ยก็คือใส่ลงไปในน้ำปูนใสใช่ไหมคะอีกวิธีหนึ่งเขาก็บอกว่าเช่นเราเอาเนี่ยไปจ่อที่ตรงเทียนไขอย่างเงี้ยค่ะจุดไฟอยู่แล้วเทียนไขดับอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อาจจะมีวิธีการอื่นๆอีกซึ่งเราดูได้นะคะจากรายละเอียดเขามีการทดลองหลายคนมากที่ทำเรื่องนี้นะคะThank you, George. That is a good idea. So the teachers can explore more other reactions or other observation that they can do.
3: Thank you. Also, if you pass the next slide, you can see the whole procedure on the next slide. The next one.Okay, so it describes the sequence of steps to produce the gas. And also the next slide will show you the end of the procedure. And at the end, you can remove the excess liquid in that way. That's why we were saying that if you don't remove the excess of liquid, there is excess vinegar.And the vinegar is capable of dissolving the calcium carbonate. So if you have some vinegar left over, then you may not be able to see the production of the calcium carbonate precipitate.
4: ครับ professor ก็ได้อธิบายถึงว่าถ้าในการกำจัดน้ำส้มสายชูนะครับถ้าออกไปไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถเห็นตะกอนขาวของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ชัดเจนครับ
3: Okay, and if you pass on to the next slide, you have the reactions there that everybody knows. Those are very well-known reactions. And the final test is the one at the bottom where lime water reacts with carbon dioxide to produce the calcium carbonate plus water.
0: ันนี้ก็คือเป็นสไลด์แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหลังจากนั้นสมการล่างสุดเนี่ยก็เป็นสมการที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่านะคะก็คือว่าก็จะเกิดเป็นสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเราสังเกตเห็นได้นะคะเมื่อบับเบิ้ลแก๊สที่เกิดขึ้นลงไปในน้ำปูนใสค่ะ
1: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะplease go ahead. I thought that gonna ask question more, but go ahead, please.
3: No, that's precisely what we were going to say. If you have any more questions or ideas, or should we proceed to the next experiment?
1: ค่ะทางอาจารย์สุรพงษ์คะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทางห้องส่งด้วยค่ะเชิญเลยค่ะOkay, I think we can move to the next one, please.
3: The next experiment will be the production of oxygen, and Martha is going to talk about it.
5: In the next experiment, we will obtain oxygen from hydrogen peroxide and two different solid reagents, potassium iodide and manganese dioxide.
4: ครับลำดับปฏิกิริยาต่อไปเราก็จะติดตามสมบัติของออกซิเจนนะครับโดยสามารถเตรียมออกซิเจนได้จากสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์กับแมงกานีสออกไซด์ซึ่งเป็นของแข็งนะครับ
5: We will use again the syringe system, and we will start with manganese dioxide. And as you know, manganese dioxide generally is as a powder. So if you use it and it's a catalyst, so if you use it in the powdery form, you can have the syringe all messy, a little bit messy.
0: ก็จะเริ่มต้นสาธิตนะคะจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะซึ่งใช้การทดลองเป็นกระบอกฉีดยาเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เตรียมกระบอกฉีดยาต่างหากแล้วก็มีเลเบลไว้ด้วยว่าอันนี้สำหรับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะจะได้สะอาด
5: Lupita will show you how to obtain the oxygen using manganese dioxide in the powder form. She's checking that the plunger runs easily. And now she will put the manganese dioxide into the cap.And the manganese dioxide in this case is a catalyst, so it won't.
4: ครับในการทดลองตอนนี้นะครับรูบิต้าก็ได้เตรียมในลักษณะแบบเดิมแบบที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่นะครับก็โดยการเตรียมแมงกานีสออกไซด์นะครับใส่ลงไปในฝาแคปใส่น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวแมงกานีสออกไซด์จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะครับใช้นิดหน่อยก็พอครับใส่ไปในฝาถ้วยแคปนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระบอกฉีดยาในลักษณะเดิมครับ
5: Now she already put the manganese dioxide in the little cap. She'sFilling the syringe with water, and she will make the solid reagent to go to the bottom of the syringe.
0: Na ในชุดการทดลองนะคะสารเคมีที่เราเตรียมให้เนี่ยเพสที่ผสมระหว่างแมงกานีสไดออกไซด์กับผงซีเมนต์อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะเวลาที่หยิบมาใช้จะได้ เลือกหยิบมาถูกอ่านนะคะ
5: She's putting the plunger into the syringe to isolate the manganese dioxide from the hydrogen peroxide.And she will now take the hydrogen peroxide with the syringe
1: Mata, in your instruction, yes. isn't that you use a paste of manganese dioxide, not the powder?
5: Yes, we are showing this to you so you can see why we recommend the pills.
1: I see. ค่ะคุณครูคะอย่าเพิ่งทำนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังสาธิตให้ดูว่าที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้ผงแมงกานีสไดออกไซด์หรือให้เราดูเขาก่อนนะคะซึ่งมันน่าจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงนะคะในคู่มือของเราที่แจกไปให้เนี่ยเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมเป็นแผ่นปลัสบุนปลัสเตอร์ผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาน่าจะช้าลงหรือว่าไม่รุนแรงเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนนะคะ Well, thank you, Martha.
5: This is interesting. You can compare the speed of reaction with the powder, reagent and the pill and the pill the reagent in the pill form. So the contact surface, it's a factor that it's important. Can you see how black is the syringe? That's why we don't like this method.
0: ถ้าสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เห็นก็คือจะเห็นสีของสารละลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเลยนะคะซึ่งทางเม็กซิโกก็เลยบอกว่าเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดเยอะแล้วก็รุนแรงมากเป็นเหตุให้จริงๆก็เลยไม่แนะนำที่จะให้ใช้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์โดยตรง
5: Now Lupita will repeat the procedure but using the manganese dioxide tablets and after that we will tell how we prepare the tablets.
4: ครับในการทดลองเปรียบเทียบตอนนี้รูบิต้าก็จะใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นเม็ดนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วก็ลักษณะเป็นเม็ดใส่เข้าไปนะครับ ครับซึ่งในลักษณะเม็ดที่เตรียมนี้ก็เราได้จัดเตรียมให้คุณครูแล้วนะครับเริ่มต้นเช่นเดิมนะครับกระบอกฉีดยาใส่น้ำแล้วก็ใส่เม็ดแมงกานีสออกไซด์ที่เป็นของแข็งแล้วก็ปล่อยให้ลงไปตรงปลายนะครับใส่ในเบ้าพลาสติกลงไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับลงไปตรงปลายสุดแล้วเนี่ยก็ลำดับต่อไปก็เอากระบอกสูบก้านกระบอกสูบเสียบลงไปนะครับ

ขณะนี้กำลังดูดไฮโดรเจนปรอกไซด์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นรีแอคเจนต์ตัวหลักของการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนนี้

0: ค่อยๆสังเกตนะคะว่าเริ่มจะมีสีน้ำตาลเข้มค่อยๆเกิดขึ้นนะคะ
1: The reaction is slower with the pills but you can

0: See how clean is the syringe compared to the other one.
1: ครับจาก2การทดลองเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าปฏิกิริยาได้เกิดช้าลงนะครับแล้วก็มีความสะอาดกว่าแล้วก็จะเห็นแก๊สเนี่ยชัดเจนกว่าในกรณีแรกที่มีผงแมงกานีสออกไซด์ปนแล้วเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนว่ามันใสกว่าแล้วก็เกิดได้ไม่รุนแรงเท่ากรณีแรกครับ

0: ให้สังเกตว่าเวลาเราทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะหงายกระบอกฉีดยาขึ้นใช่ไหมคะให้ตรงปลายเนี่ยชี้ขึ้นเพื่อให้สารละลายส่วนที่เป็นน้ำกับของแข็งเนี่ยเจอกันได้ดีขึ้นนะคะงั้นเราต้องหงายกระบอกฉีดยานะคะ
1: As you may have noticed, Lupita pulled the plunger a little bit every now and then. And if you look at the slide shows that you're going from a liquid to another liquid and a gas. So according to Le Chatelier principle, if you produce a vacuum, then the system will try to relieve that that change that you are producing by producing more gas. So in other words, if you pull the plunger a little bit, you are favoring the production of the oxygen gas.
2: ถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะระหว่างการทดลองเนี่ยก็จะมีการดึงกระบอกสูบเนี่ยค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นนะคะให้สารเนี่ยทำปฏิกิริยากันซึ่งถ้าเราไปสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดออกซิเจนอันเนี้ยจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวถูกไหมคะเกิดเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนที่ได้เป็นแก๊สต้องการปริมาตรมากขึ้นตามหลักการสมดุลของเลอชาเตลิเยอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปในทิศทางที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือก๊าซออกซิเจนที่เราต้องการ

0: Now, Martha and Lupita are going to do the classic test for oxygen. And so they are going to have a glowing splint. And if you put the flame out and you put it next to the oxygen, the flame goes almost up again. We still have some more. And you see the splint goes back on.
1: ครับในการทดสอบแก๊สออกซิเจนตอนนี้นะครับมาร์ธาก็ได้นำของเหลวที่เหลือออกกำจัดออกไปเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแต่แก๊สออกซิเจนเนี่ยก็นำกระบอกฉีดยานี้ฉีดแก๊สที่มีออกซิเจนอยู่นะครับไปบนก้านไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดที่ไม่ได้ติดไฟนะครับแต่ว่ามีเปลวไฟสีแดงอยู่จะพบว่าเมื่อฉีดแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยเปลวไฟดูสว่างขึ้นนะครับหรือก็ช่วยให้ไฟติดนะครับ
2: ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะคะว่าแก๊สที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะที่เราให้ไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นในคู่มือเราอะนะคะก็บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะจริงเราจะใช้ก้านทูบก็ได้เนาะใช้ทูบก็ได้นะคะที่จุดไฟแล้วก็ดับเปลวไฟอะนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันจะแดงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีออกซิเจนไปช่วยในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะมีคำถามอะไรไหมคะตรงนี้ตอนนี้เราก็ใช้กระบอกฉีดยากันคล่องแล้วนะคะจะเห็นว่าการทดลองของทางเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องกระบอกฉีดยาเนี่ยค่ะเราก็คิดปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับแก๊สทั้งหลายนะคะเชิญคำถามเลยนะคะหรือว่าเชิญข้อแนะนำเลยค่ะ

0: ที่เราเคยทำก็คือเจาะก้านธูปหรือไม้ขีดไฟเนี่ยนะครับเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อลดข้อซักถามของนักเรียนว่ามันก็เหมือนกับการเป่านะครับ
1: Well, George, it's a good point here. One of our teacher suggests that to test oxygen in the syringe, right? In the syringe, then shall we use that? I think you use a toothpick that is already lighted, right? And then why don't we just insert this inside the syringe instead of doing outside? So if you're outside, it's just kind of a kind of still some question that whether is oxygen in the syringe really work or not. What do you think?
2: That's a good idea as well. Yes, you can try that. We haven't tried it. We don't know if the glowing splint will die when we insert it inside the syringe. But if it doesn't, then it's a good idea. Now, as far as a question whether if you blow the contents of the syringe on the glowing splint, whether that could be air or oxygen, if you do it with air, you don't see that strength in the glowing of the splint. With oxygen, you see a much more intense red coming out.
1: ค่ะก็จากคำถามของอาจารย์สุรพงษ์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าเราจะเสียบไม้ใช่ไหมไม้จิ้มฟันที่เราจุดไฟแล้วก็ไม่มีเปลวนะคะเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อจะแน่ใจว่าเป็นออกซิเจนในกระบอกฉีดยานะคะแต่ตามกฎนะคะกฎของการติดไฟนะเราเรียกว่าทฤษฎีไฟนะคะเราไม่ใช่มีออกซิเจนอย่างเดียวอะค่ะนะคะออกซิเจนถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปไฟก็ดับได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการจุดติดไฟที่จะต้องมีปริมาณออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งในอากาศเนี่ยเราจะมีออกซิเจนอยู่ 21% นะคะแต่ในกระบอกฉีดยาถ้ามันเป็น 100% ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เกิดลุกไหม้นะคะยังไงก็ตามนี่เป็นคำถามหรือเป็นข้อคิดเห็นที่ดีเราก็ทำไงคะเราก็ต้องลองทดสอบนะคะแล้วดูเปรียบเทียบซิว่ามันจะลุกติดดีไหมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์จอร์จให้คอมเมนต์มานะคะก็คือว่าเราน่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยจุดไฟหรือว่าธูปจุดไฟแล้วเราไว้อยู่ในอากาศธรรมดาเนี่ยมันก็จะริบหรี่ถูกไหมคะแต่ตอนที่เราเอาออกซิเจนจากกระบอกฉีดยามาจ่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสว่างมากเราก็เปรียบเทียบได้อะค่ะมันแตกต่างกันนะคะก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะอาจารย์สุรพงศ์ดีค่ะมีคำถามอื่นไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอื่นไหมคะ
2: Now if the students are not convinced then you can ask them to fill one syringe with air and the other one with oxygen and then try them the same way so that they can see the difference But anyway, we're going to do now oxygen again from hydrogen peroxide, but this time the catalyst will be potassium iodide.
3: ครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับก็คือน่าสนใจที่จะให้นักเรียนเนี้ยได้ลองนะครับใช้กระบอกฉีดยาดูดอากาศแล้วก็เป่าไปที่ทูบหรือว่าไม้ขีดไฟที่ติดไฟนะครับเปรียบเทียบกับออกซิเจนที่เราทำปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็เก็บแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับในเปลวไฟแล้วก็จะเห็นว่าความแตกต่างของอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามคือเดี๋ยวการทดลองลำดับต่อไปก็จะทำการเตรียมออกซิเจนอีกเช่นกันนะครับโดยใช้โพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับ
2: ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณคร
2: ู
1: ก
2: ็
1: ทำได้เลยนะคะ
2: The experiment now will be the production of oxygen the same way. What Martha is doing, she is filling the syringe with water.
3: ครับการทดลองก็จะทำในลักษณะเดียวกันครับเริ่มต้นก็จะนำสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วย

0: ด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำในกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็นำถ้วยพลาสติกที่มีโพแทสเซียมไอโอไดด์ไปวางไว้ด้านบนปล่อยน้ำลงเพื่อจะนำถ้วยภาชนะบรรจุโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้ตกลงมาตรงปลายของกระบอกฉีดยาครับ
1: And then she put potassium iodide inside one of the plastic cups and then she made it floatBy using the same procedure as before, she put now the cup with the potassium iodide at the bottom of the syringe.
0: ครับในกระบอกฉีดยาก็จะมีถ้วยพลาสติกที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์อยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นก็นำกระบอกฉีดยาที่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ

0: Now, she will draw into the syringe a few milliliters of hydrogen peroxide. Being careful that it doesn't mix until she deliberately mixes it.
1: ครับหลังจากที่ดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนะครับดูดไปประมาณ3มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิกิริยาจะยังไม่เกิดจนกว่าเราจะนำของเหลวกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดให้สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คว่ำกระบอกฉีดยาลงนะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยดําเนินขึ้นไปดําเนินได้นะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายเปลี่ยนสีจากใสเป็นสีเหลืองนะครับ
2: ให้สังเกตการทดลองนี้เปรียบเทียบกับตอนใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะคะปฏิกิริยานี้เกิดรวดเร็วมากเลยนะคะตัวกระบอกสูบเนี่ยถูกดันออกมาอย่างเร็วเลยนะคะงั้นต้องระวังนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาถอดแคปออกถอดจุกออกเห็นไหมคะแสดงว่าเกิดออกซิเจนอยู่ในกระบอกฉีดยาเยอะนะคะ
0: Now the oxygen was produced and as you could see the plunger went all the way downShe had to remove the cup because there was too much oxygen being produced. In order to prevent the plunger from flying out, then you have to remove the cup, the lure lock or the syringe cup, whatever, so that you relieve the pressure.
1: ครับในระหว่างปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะได้มีความดันของแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในปริมาณมากนะครับเขาก็จะลดปริมาณแก๊สความดันตรงนั้นเนี่ยโดยการเปิดปลายออกนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณแก๊สเพื่อไม่ให้ก้านกระบอกฉีดยาเนี่ยหลุดออกมานะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำสารละลายข้างในเนี่ยออกโดยวิธีการเดิมครับคว่ำกระบอกฉีดยาลงเอียงประมาณ80องศาแล้วก็ค่อยๆฉีดสารละลายที่มีอยู่ข้างในนั้นออกนะครับ
0: Now she's getting rid of the excess liquid by dumping it so that the syringe is now containing only oxygen.
1: ครับเขาก็ได้พยายามนำสารละลายข้างในเนี่ยออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าในกระบอกฉีดยานี้ก็มีเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนนะครับ

0: ครับจากในวิดีโอตอนนี้จากทางเม็กซิโกก็ได้ทำการทดลองอีกครั้งนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การตักโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับเติมน้ำในกระบอกฉีดยาแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปวางข้างในแล้วก็ลดระดับน้ำลงปล่อยให้ถ้วยนั้นตกอยู่ด้านล่างของกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปนะครับนำไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ
1: They are producing another syringe full of oxygen just to make sure that we have enough oxygen for the test.
0: ครับเขาทำการทดลองซ้ำสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีปริมาณออกซิเจนมากพอในการนำไปทดสอบในลำดับต่อไปครับ

0: ไปริชนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก่อนที่จะไปสอนถ้าเกิดว่าจะไปสอนเรื่องออกซิเจนหรือเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาตอนต้นแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้เลยนะครับก็คิดว่าเด็กๆน่าจะสนใจขึ้นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คงเห็นถึงประโยชน์นะคะอันนี้คือของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณน้อยแล้วเราใช้อุปกรณ์ที่ง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายทำนองนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสั่งซื้อ เรียกว่าอะไรนะถังแก๊สออกซิเจนอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็แพงใช้ก็ลำบากอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถผลิตออกซิเจนขึ้นเองได้ในปริมาณเท่าที่เราต้องการใช้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะ
2: Another idea that you may want to consider is that if you have a gas cylinderLet's say with, for example, with acetylene or with any other gas, and you have a syringe at hand, you can always open the gas valve, and with a hose, you can insert your syringe, and then it gets full with the gas that you want. I have done that to transport acetylene. Whenever I don't have, for example, calcium carbide at hand,I go to the mechanical shop where they have an acetylene gas tank. I ask them to open the valve for me. I put my syringe in there, and then I can fill as many syringes as I want to perform experiments with the gas that is already there.
1: ค่ะ ก็ Professor George ก็บอกว่าถ้าเวลาคุณครูไปสอนนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้แก๊สอื่นๆหรือว่าไม่ต้องการจะผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นมาเองนะคะเราก็ใช้กระบอกฉีดยาเนี่ยนะคะไป เรียกว่าสูบออกมาเลยจากถังแก๊สนะคะซึ่งของโพสเซอร์จอร์ดบอกบางทีเขาก็ไปที่ร้านช็อปแล้วก็ไปขอแก๊สอะเซทิลีนอย่างเงี้ยค่ะก็เอากระบอกฉีดยาเนี่ยไปสูบมาแล้วก็เราก็ถือไปได้ไปสาธิตอะไรให้นักเรียนดูได้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กระบอกฉีดยาซึ่งราคาก็ถูกนะคะ Very good. That's a good suggestion.
2: Thank you. The last thing that Lupita and Martha are going to do with this experiment is to show you how they prepare the manganese dioxide pellets. So they use cement.That you can buy at any hardware store. You just need a little bit of cement. And they use the manganese dioxide. So,
3: ตอนนี้เป็นการสาธิตการเตรียมเม็ดของ manganese dioxide ที่ผสมซีเมนต์นะคะซึ่งทางเราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
2: They use equal parts, roughly speaking.And then they will mix them with water.
0: ครับก็จะใช้ปริมาณแมงกานีสออกไซด์กับซีเมนต์เนี่ยปริมาณเท่าๆกันนะครับในภาพการทดลองก็จะพบว่าเขาใช้ประมาณ1ช้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำครับ
1: สำหรับที่ของเราทำเตรียมไปให้นะคะเราใช้ปูนปลาสเตอร์นะคะเอาปูนปลาสเตอร์นะคะแล้วก็แมงกานีสออกไซด์เท่าๆกัน
2: Then they add about 5 milliliters of water. As you could tell, they used 1 teaspoon full of each one of the two powders. They mix. And then they will use medicine blisters to prepare the pills in them.
1: ค่ะ อันนี้ก็ผสมกันนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำ5 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้นั่นแหละค่ะเบ้าที่เราได้มาจากแผงยานะคะที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นเบ้าแล้วก็ยาเม็ดใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนี้เก็บหมดเลยนะคะอาจารย์เอามาใช้การทดลองนี้ได้เขาทำเป็นเม็ดก็คือไปใส่ในเบ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก็ทิ้งไว้ครั้งคืนที่เราทำนี่คือทิ้งไว้ครั้งคืนนะคะเราก็จะได้เป็นเม็ดออกมา
2: So they can fill as many as they want, and then they just remove the excess and allow it to dry.

0: if you wait 24 hours, this is how it looks like. So the next step is just to remove the pills from the blisters.
1: And then you can have a lot of... ไปเสร็จแล้วนะคะก็เราก็ต้องทิ้งไว้ครับคืนนะคะซึ่งในภาพเนี่ยก็เป็นโชว์เบ้าที่เตรียมเม็ดเนี่ยไว้ข้ามคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแกะเม็ดออกจากเบ้าที่ใช้เตรียมเม็ดแมงกานีสไดออกไซด์ค่ะ
0: So the cost of preparing this is very small and the pills are reusable for as many times as you want.
2: ค่ะอันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วถูกนะคะเป็นเม็ดสวยงามนะคะเราเก็บเอาไว้ใช้ได้งั้นคุณครูก็ทำทีเดียวแล้วก็เตรียมไว้เลยแล้วก็สำหรับจะใช้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้ได้นะคะแต่ว่าทางสมาคมเคมีเรากำลังจะทำพวกนี้อยู่ถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการใช้เนี่ยติดต่อกลับมาที่สมาคมเคมีนะคะ
3: We used to wash the pills with little water because there's always some powder excess so you need to if you use them right away in the syringe they will
4: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้ว
3: would not be so clean
4: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำการล้างอีกครั้งด้วยน้ำกลั่นนะครับน้ำเปล่านะครับเพื่อกำจัดผงที่ติดเหลืออยู่บริเวณเม็ดออกนะครับ
0: Okay that's all we wanted to show for this oxygen production experimentsAre there any questions or comments, or should we proceed to the next one?
2: ค่ะเรามีเวลาอยู่เหลือเล็กน้อยนะคะมีคำถามสั้นๆไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ดูสาธิตการทดลองที่เขาจะสาธิตให้ดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะไม่ทำนะคะค่ะมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะWell, I think we can proceed.For your demonstration, please go on.
0: Okay, the next experiment will be a demonstration of a micro titration. To do this, we will titrate an acid with a base, and we will have a common indicator.That everybody uses, which is phenolphthalein.
2: The important thing here. การ titrate แบบ micro นะคะก็คือว่าเป็นปฏิกิริยาของกรดและเบสแล้วก็ indicator ที่จะใช้ก็คือ phenolphthalein ค่ะ
0: The key issue here is that the burette will be a 1 milliliter syringe. Those syringes that are are used for insulin injection, those are the ones that we're going to use. So they are 1 milliliter syringes, and the graduation that they have is very fine. They actually have 100 divisions per milliliter, which allows for a very precise titration.
4: ครับกระบอกบิวเรตที่ใช้ในการทดลองนี้ก็จะเป็นกระบอกฉีดยาที่มีขนาด1มิลลิลิตรนะครับที่ใช้ในการฉีดอินซูลินเข้ากับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับกระบอกฉีดยาประเภทนี้จะมีขีดข้างในเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งจะทำให้การทดลองถูกต้องได้ดีครับ
0: Now since students are sometimes not very carefulWe prefer that the syringes, that the needles of the syringes are flattened. And that's why we have a sandpaper in there. You can grab it as if you were grabbing a pencil, and then you sand it so that the tip of the needle is not sharp anymore.
2: เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปลายเข็มที่แหลมเนี่ยบาด

0: มือหรือบาดส่วนต่างๆของนักเรียนนะคะก็คือว่าจะมีการขัดปลายเข็มด้วยกระดาษทรายก่อนนะคะให้เข็มมันทู่ลงนะคะ
1: We don't know about the regulations in Thailand, but in Europe, the use of needles in laboratory, in educational laboratories, is forbidden. That's why we sand them off, and then we can call them steel tubes. Instead of calling them needles, we can say that we are using steel tubes.
2: ครับในข้อกำหนดของที่ต่างประเทศนะครับเขาห้ามใช้เข็มฉีดยาในห้องแลบปฏิบัติการกับเด็กๆนะครับเขาก็เลยทำการขัดปลายเข็มฉีดยาเนี่ยให้มันทู่นะครับแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่ามันเป็นท่อเหล็กแทนการบอกว่ามันคือเข็มฉีดยาครับ
1: Now in order to make sure that the reagent that will be delivered is pure we rinse the syringe several times back and forth with the titrant. In that way, we also release any possible powder coming from the sandpaper.
0: เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายที่มันจุอยู่ในบิวเรตของเราซึ่งคือเข็มฉีดยาเนี่ยนะคะสะอาดก็คือว่าก็จะต้องมีการดูดสารที่เราจะต้องบรรจุเข้ามาแล้วก็ชะสารออกไปก่อนนะคะเพื่อให้ภาชนะเนี่ยสะอาดแล้วก็บรรจุสารที่เราต้องการใส่ในการทดลองได้ค่ะ
1: Okay so the titration is going to be of hydrochloric acid with sodium hydroxide so the sodium hydroxide goes in the syringe there is a very nice base that one of our friends from a glass blowing factory makesSo that is a very nice support for the syringe. But you can use anything just about, just to make sure that the syringe is well held. And then we have the hydrochloric acid that will be placed inside the Erlenmeyer flask. And then we will proceed to do the titration with an indicator of phenolphthalein.
2: ครับในการทดลองก็จะทำปฏิกิริยากรดเบสระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโดยที่จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยานะครับแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดหรือว่ากรดเนี่ยตัวไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะใส่ในขวดลูกชมพู่นะครับที่มีอินดิเคเตอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มทำการเตะได้ครับ
3: เนื่องจากว่าใช้เป็นปริมาณน้อยมากนะคะขอแนะนำว่าเป็นขวดแก้วที่ใสนะขวดเล็กๆขวดใส่ยาหรือเล็กๆเนี้ยค่ะเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ทำเป็นฟลาสแทนก็ได
1: ้ When you use this device you can get sometimes as many as 100 drops to the milliliter so that means that each drop is only 10 microliters bigAnd 10 microliters is pretty good for a titration.
3: ค่ะในแต่ละหยดเนี่ยนะคะปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันแค่เพียง10 microliters เท่านั้นเองอะค่ะคือน้อยมากซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกหยดที่หยดลงไปในสารละลายเราก็จะเห็นสีเป็นสีชมพูทันทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันน้อยมากเราต้องใช้ทีหลายๆหยดนะคะเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงว่าในแง่ของยำนะคะซึ่งตอนครั้งแรกที่เราคุยกันก็มีคุณครูบางท่านถามว่าถ้าเราใช้ปริมาณน้อยและความแม่นยำเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอันนี้นะคะ
1: So in the absence of a magnetic stir your hand is a good stirrerSo Martha is shaking after every drop. As you can see, the drops are very fine. So the precision of this titration can be very good. Actually, one of my colleagues, who is an analytical chemist, he has done several thousands of titrations with this system. And he claims that he can get a precision of 0.5% by doing this.
0: ก็เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีนะคะก็อย่าลืมเขย่าระหว่างการไตรเตรตด้วยนะคะเพื่อให้สารนี้มันทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยProfessor เนี่ยได้กล่าวว่ามีเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นนักเคมีวิเคราะห์เลยเนี่ยได้ลองทำการไตรเตรตด้วยวิธีการนี้นะคะกว่า1,000ครั้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พบว่าเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่เป็น 0.5% นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่แม่นยำพอสมควรค่ะ
1: โอเค so that's the end point of the titration and as you can see even though they used only 1 milliliter of hydrochloric acid and almost 1 milliliter also of the sodium hydroxide 0.6 mL of sodium hydroxide, you can very easily see the results.
2: ครับสุดท้ายก็ถึงจุด end point นะครับก็คือจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับซึ่งในการทดลองเนี่ยเขาก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกแอซิดประมาณ1มิลลิลิตรครับก็จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่พอๆกันซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำการทดลองแบบต่างๆได้เปลี่ยนความเข้มข้นแล้วก็ติดตามปฏิกิริยาได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
3: Oh, it is very nice demonstration and this is confirm that there can be precise right to do micro scale. Will you confirm?
1: Yes, and we would love that the people, that the teachers that are attending the workshop can do this back when they go to their schools. And it would be very nice if they could report on the results that they can get.
3: ครับ Professor George ก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรกลับไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณครูลองไปทำดูหาซิรินจ์ขนาด1มิลลิลิตรได้ไหมคะแล้วก็ไทเทรตดูซึ่งเราก็น่าจะมีนะคะกรดไฮโดรคลอริกกรดโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอลฟทาลีนมีอยู่แล้วเขาบอกว่าลองไปทำได้ไหมคะแล้วก็เอาผลมารายงานว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะ อยากจะเห็นว่าพวกเราได้เอาการทดลองของเขาเนี่ยไปใช้สอนจริงๆค่ะโอเค I just asked them that if they can do it and give you the results to you that they really observe then would be nice huh?
1: Okay, yes, we would appreciate that.
3: Right. Maybe some question or comments. Okay. We have a few minutes. ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะเรามีเวลาอีก 2-3 นาทีอาจารย์สุรพงษ์คะทางไกลกังวลว่าไงคะ
4: ไม่มีคำถามครับ
3: Well, it seems like it is very clear and everyone appreciate the demonstration and also those two experiments about carbon dioxide and oxygen. So I think it's a time to say goodbye and thank you very much. Thank you, George, Marta and Lupita. We will see you again tomorrow. Would you like to say any words?
5: Thank you. No, thanks for everything and have a nice day.
6: Thank you very much and see you tomorrow.
1: Bye-bye. We'll see you tomorrow. Thanks for listening.
3: Well, I appreciate very much and see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye.
5: Bye.
7: Bye.
3: Bye. Bye. ก็วันนี้การทดลองเพื่อดูสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จบลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ดูการไทเทรตนะคะโดยใช้ขนาดปริมาณน้อยนะคะเป็นระดับไมโครลิตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอจบรายการการฝึกอบรมนะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระประถม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชน

และ Mexican Center of Green Chemistry and Micro Scale Chemistry นะคะIbero Americana University นะคะแล้วก็ขอบคุณProfessor George Ibanez นะคะขอบคุณมาธาอิบราเกนโกเตียแล้วก็ลูปิต้านะคะคาสตาเดนานะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนานะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำและรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุกดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ไปพี่ให้
0: ขอบคุณครับ

0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
1: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะให้เพื่อนรู้จักผนังรู้จักจำนวนนะคะเลข4ฮินดูอาราบิกเลข4ไทยตัวหนังสือและรูปภาพนะคะตัวหนังสืออ่านว่าสอีสีสี่ไม้เอกสี่ค่ะรูปภาพนะคะจะมี1 2 3 4อันนะคะอันนี้คือผนังรู้จักนับอันนี้เลขอะไรคะ1 2 3 4 5 6นี่คือผนังนักคิดนะคะใช้บวกตัวเลขได้ค่ะ2บวก2ค่ะเอามารวมกันค่ะ1 2 3 4ต่อไปการลบนะคะหนึ่งสองสามต่อไปประตูปริศนานะคะ1บวก6เท่ากับ7เอากุญแจของข้อที่3ค่ะมาขายข้อที่1แค่นี้ค่ะ
1: ตนเองได้รับการหน้าที่การสอนในชั้นป.1ครั้งแรกก็มีความรู้สึกกังวลว่าเราสามารถที่จะแนะนำเด็กซึ่งไม่มีพื้นฐานมามากนักนะคะเด็กเพิ่งเลื่อนระดับชั้นมาจากชั้นอนุบาลจะสามารถทำให้เขาสนใจและเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนะคะแจกกระดาษเปล่าไปแล้วก็บอกนักเรียนอยากวาดอะไรก็ได้ตามที่หนูอยากวาดปรากฏว่าทุกภาพนะคะมีบ้านมีภูเขาเราก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมทุกคนวาดบ้านแสดงว่าบ้านเนี่ยเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่าเขาผูกพันถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กเขาสนใจมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราจะนำวัสดุเหลือใช้นะคะที่เรามีอยู่แล้วพบลังตู้เย็นนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ลองเอามาตั้งดูลองประสานเป็นหลังคานะคะด้านแรกนะคะด้านแรกเนี่ยเราก็นำมาจากบทเรียนบทที่1และ2บทที่1เนี่ยจะเรื่องจำนวน1ถึง5นะคะบทที่2 6ถึง9และ0ตรงนี้เด็กจะต้องรู้จักตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือและภาพจำนวนพอบทต่อมาเนี่ยเด็กต้องรู้จักนับนะคะรู้จักนับเราก็ใช้วัสดุเหลือใช้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตะเกียบหลอดนมนะคะหรือไม้ไอศกรีมช่วยในการนับหลังจากที่นักเรียนมีพื้นฐานเรื่องของจำนวนและรู้จักจำนวนนับแล้วนะคะเราก็จะมาต่อยอดโดยให้นักเรียนรู้จักการคำนวณโดยเริ่มแรกให้นักเรียนทราบว่าการบวกเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์บวกนะคะการลดคือการใช้สัญลักษณ์ลบนะคะ
2: จะบวกเพิ่มมาอีก2เขียนเป็นประโย

อย่างเช่นข้อแรกนะคะ2กลุ่มที่เขาเก็บไม้ไอศกรีมมานะคะเขาจะต้องวางให้ตรงหลักขวาคือหลักหน่วยซ้ายคือหลัก10นะคะวาง2บวกคือการเพิ่มเข้านะคะบวก2เพิ่มเข้าก็วางที่หลักหน่วยเหมือนกันนะคะการบวกคือการรวมเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรวม2อันนี้เพราะฉะนั้นคำตอบคือ4นะคะต่อไปการลบการลบคือการลด4ลบ0เด็กเขาก็จะใส่4ที่ด้านบนนะคะ4ลบ0 0เด็กเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะ0เขาควรที่จะหยิบลงมาไหม0ไม่มีค่าเขาก็จะไม่หยิบเขาก็จะดึงคำตอบลงไปเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดว่าจำนวนใดลบหรือบวกด้วย0ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะนอกจากสัญลักษณ์ที่เด็กควรจะทราบนะคะคือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบและเครื่องหมายเท่ากับแล้วนะคะเด็กจะต้องทราบว่าเมื่อแสดงวิธีทำเนี่ยควรจะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมที่สำคัญอีก2 อย่างก็คือก่อนที่เราจะหาผลลัพธ์เนี่ยนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้จำนวนบรรทัดที่2 1เส้นเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนจะต้องขีดเส้นที่ผลลัพธ์2เส้นนะคะส่วนที่เป็นผลลัพธ์จะคล้ายกับเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับมีกี่เส้นคะนักเรียน2เส้นใต้ผลลัพธ์ก็ต้องมี2เส้นคล้ายเครื่องหมายเท่ากับเรื่องคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกนะคะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่นักเรียนจะขึ้นสู่ในระดับชั้นต่อๆไปนะคะ2บวก4คุณครูจะใช้ไม้หนีบที่ต่างสีกันเพื่อให้เด็กเขามีความคิดที่ชัดเจนขึ้นนะคะ2บวกด้วย4 3 4ตัวอื่นๆเราก็จะเก็บไว้โจทย์นี้สามารถสลับที่กันได้เมื่อเป็น4บวก2ล่ะคะคำตอบจะยังเป็น6ไหมคะเด็กๆก็จะตอบ1 2 3 4 5 6 6ค่ะและเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคำตอบเท่ากันครูก็บอกว่านี่นะคะ2บวก4กับ4บวก2เป็นคำตอบเดียวกันตัวนี้ก็หลังจากจบบทเรียนเกี่ยวกับการนับการบวกและการลบเราก็จะมาทดสอบโดยให้เด็กเนี่ยเขาค้นหาคำตอบด้วยตนเองแล้วลองไปไขดูถ้าไขกุญแจออกเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็โดยภาพรวมแล้วก็จะนำมาจากหลักสูตรแล้วก็หนังสือเรียนค่ะ

เกมต่างๆนี้นะคะก็เกิดจากการประยุกต์นะคะเกมโดยทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นเกมโดมิโนนะคะคุณครูจะทำ2แบบด้วยกันคือตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะด้านในเราก็จะใช้วัสดุเหลือใช้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นกระดาษลังจะมีตัวเลขไทยสอดแทรกด้วยซึ่งเกมโดมิโนธรรมดานี่จะมีแต่จุดแต้มนับนะคะแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์ของสีด้วยอย่างเช่นถ้า2คือสีเขียวคุณครูก็จะใช้สีเขียวทั้งหมดเลยเพราะสอดแทรกในเรื่องสีด้วยเรื่องการนับด้วยและเรื่องของตัวเลขไทยด้วยเกมตามล่าหาหัวใจนะคะการเดินเขาก็จะเดินตามจำนวนที่เขาจับฉลากหรือว่าทอดลูกเต๋าได้ถ้ามาถึงตรงบันไดนักเรียนสามารถขึ้นได้ทันทีเดินมาถึงตรงนี้เดินฟรี1ครั้งแสดงว่าเขาจะสามารถทอดลูกเต๋าได้เพิ่มอีก1ครั้งมากกว่าคนอื่นนะคะเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงตรงนี้จะต้องตกลงมานะคะต้องยอมรับกติกาว่าเจอบันไดถ้าอยู่ข้างล่างได้ขึ้นถ้าอยู่ข้างบนจะต้องตกลงมานะคะเดินไปเรื่อยๆเมื่อใครตามหาหัวใจได้ก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกมจับคู่10นะคะนักเรียนใช้วิธีเป่ายิงฉุบค่ะถ้าเกิดว่าใครชนะ

ก็จะได้หยิบตัวเดือนของตัวเองนะคะเลข8นะคะเลข8 8ต้องคู่กับอะไรคะคู่กับ2เขาก็วางเป่ายิงฉุบอีกฝ่ายไหนชนะก็ได้หยิบตัวเดินสมมุติสีน้ำเงินชนะอีกแล้ว0 0ต้องคู่กับ10นะคะเดินไปเรื่อยๆกระป๋องของใครตัวเดินหมดก่อนคนนั้นคือผู้ชนะค่ะเกมปลาลูกโป่งนี้นะคะเด็กจะต้องเลือกปลาเฉพาะช่องที่มีผลลัพธ์ที่มากที่สุดนอกจากที่เด็กปลาจำนวนลูกโป่งได้มากที่สุดแล้วเขาจะต้องมีความเฉลียวฉลาดว่าเขาจะต้องเลี่ยงช่องนั้นที่คะแนนน้อยเขาจะต้องเลือกปลาช่องที่คะแนนมากกว่าเพราะนั้นตัวเลขก็จึงเข้ามามีบทบาทกับเขามากขึ้นตัวนี้เด็กจะชอบมากเลยค่ะพักกลางวันนี่จะมาขอใช้ตลอดค่ะคุณครูป.1 ป.2 ป.3 จะช่วยกันผลิตสื่อนะคะคุณครูไม่ได้ผลิตได้เองเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นการพูดคุยการสนทนาการระหว่างครูเนี่ยเราจะต่อยอดกันตลอดเวลาจะมีการทราบว่าเมื่อคุณครูสอนไปเพียงเท่านี้เมื่อขึ้นการยืมการทดคุณครูชั้นป.2 จะต้องทำอย่างไรในกระบวนการสอนที่ใช้กล่องลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งชั้นป.2 ก็ได้นำไปใช้เหมือนกันค่ะต่อยอดจากการบวกหรือลบจำนวน1หลักและจำนวน1หลักนะคะคุณครูก็ลองมาสอนนักเรียนที่จำนวน2หลักและจำนวน1หลักนะคะ11มี1กับ1ใช่ไหมคะลบ2ลบ2เราจะต้องดึงจากหลักหน่วยลงไป2แต่เรามีแค่ชิ้นเดียวต้องเกิดการยืมค่ะ1อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นเด็กๆก็จะตอบว่า10เพราะฉะนั้นเมื่อ1อยู่ในหลัก10ย้ายมาอยู่ในหลักหน่วยเมื่อใดเขาจะต้องมีค่าเป็น10ค่ะเด็กก็จะแกะยางออกลด2นะคะลด2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะหยิบมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คำตอบคือ9ค่ะเด็กก็จะหยิบเลขมานะคะอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะคือโดยทั่วไปแล้วชั้นป.1จะยังไม่มีการยืมแต่เมื่อเราบอกหลักการเบื้องต้นเมื่อเขาขึ้นสู่ระดับชั้นป.2เขาจะสามารถแก้ไขโจทย์โดยใช้กระดานตัวนี้ได้ค่ะหลังจากที่เด็กนะคะสามารถเรียนรู้จากบ้านคณิตคิดนับโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นช่วยในการนับนะคะเด็กได้ทำโจทย์ซ้ำๆกันจนเด็กเนี่ยเขาเกิดความชำนาญนะคะบางครั้งเราตั้งโจทย์เด็กสามารถตอบได้เลยค่ะเมื่อขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดที่เร็วมากคือเพียงแต่ว่าเราเพิ่มหลัก10เข้าไปพอชั้นป.3เพิ่มหลักร้อยก็คือเพิ่มกล่องขึ้นไปอีกกล่องเป็น3กล่องเท่านั้นเองเด็กมีพื้นฐานตรงนี้ทำให้เขาขึ้นไปชั้นป.2 ป.3 เนี่ยแล้วเกิดความคิดรวบยอดได้เร็วมากขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีได้มาที่บ้านของอยู่ดี
5: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
6: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
7: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
6: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
4: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
6: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
7: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
6: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
5: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
6: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
3: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
8: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
3: คุณพ
8: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
9: ดีค่ะ
8: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
9: ดีค่ะ
8: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
3: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
7: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
6: เกษตรครับ
3: อาวุธ
7: สมบัติครับ
5: ทิศค่ะ
6: ปรากฏครับ
8: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
7: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
6: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
3: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
8: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
9: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
4: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู่
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
0: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษร

0: ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้า
2: ฮึนั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอด
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
1: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
1: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
1: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ในการทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งดังนั้นครูวรรธนีกตศิลาจากโรงเรียนวัดน้ำดิบจังหวัดลำพูนจึงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียนโดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้เช่นการนำขนมพื้นเมืองมาสอนในเรื่องของเรขาคณิตหรือการต่อหลอดกาแฟเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของมุมที่ทำให้เกิดเป็นรูปเรขาคณิตทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจรูปเรขาคณิตจากสิ่งของใกล้ตัวได้เป็นอย่างดี
1: สมัยก่อนเนี่ยพอเจอก็บอกว่าเรียนคณิตศาสตร์นะโอ้ยากยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าเรียนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเจตคติที่ดีแน่นอนเลยว่าเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากเลยแล้วมันเอาไปใช้เราถึงต้องเรียนแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยอยู่กับตัวเราใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเราจะสอนเลขาคณิตนะเลขาคณิตมีรูปเลขาคณิตก่อนใช่ไหมคะอย่างแรกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะลูกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยเดิมนะคะเด็กก็ฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราบรรยายแล้วก็อย่างเดียวเนี่ยค่ะพี่มองว่าเด็กไม่มีความสุขในการเรียนเรื่องเลขาคณิตแบบนี้ทีนี้การที่จะทำให้ได้ผลก็คือเราต้องมาออกแบบใหม่ก็ให้เขามีส่วนร่วมด้วยมีส่วนร่วมในการระดมความคิดว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงให้เขาสรุปออกมาเองให้ได้เลยว่าวงกลมเห็นไหมคะเหมือนเขาได้จับต้องได้ทำอย่างเงี้ยสังเกตเห็นไหมคะมีอะไรอยู่ในโต๊ะน้องหยิบต้องจับดูสิลูกมันเป็นรูปร่างอะไรบ้างนี่ค่ะเราเรียกว่าขนมอะไรนะลูก
2: ขนมเกลือ
1: ขนมเกลือนะคะลักษณะเป็นรูปอะไรนะคะเนี่ย
2: สี่เหลี่ยม
1: กับรูปอะไรเนี่ยคะ
2: สามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยมนะคะขั้นที่หนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเลขาคณิตนะคะขั้นตอนแรกที่ได้นำเสนอคือการให้เด็กเนี่ยได้เห็นขนมในพื้นบ้านในประเพณีและวัฒนธรรมของเรานะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะมีขนมคนขนมต้มนะคะข้าวเหนียวต้มนะคะซึ่งลักษณะของขนมทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเราจะสอนให้เขารู้เรื่องของรูปเลขาคณิตโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราไม่ได้เจาะหัวว่าจะเรียนเลขาคณิตนะรูปเลขาคณิตนะคะแล้วก็เอาขนมในวิถีชีวิตของเขาเอามานำเสนอก็เป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วเขาก็จะได้ชิมชี้ดิเหลี่ยมไหนเหลี่ยมที่1 2 3เอามี3เหลี่ยมเมื่อมี3เหลี่ยมก็มีกี่ด้านคะ
3: 3ด้าน
1: สามด้านไหนด้านไหนบ้างนับให้ครูดูซิ
3: 1
1: 2 3ชิมดูเลยนะคะคุณครูให้รางวัลสำหรับตัวเองนะคะกลยุทธ์ในการสอนของพี่เนี่ยพี่จะยึดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ1ล่ะสร้างแรงจูงใจการที่เอาขนมมาสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็จะเกิดผลดีแล้วว่าเด็กมีความตั้งใจนะคะอยากรู้อยากฟังแล้วก็อยากทำแล้วก็เขาจะเรียนโดยไม่รู้ว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยครูกำลังสอนเขาแล้วนะนำเข้าไปสู่รูปเลขาคณิตแล้วก็ให้ทบทวนความรู้เดิมเขาว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงความรู้แต่ละคนพื้นฐานเดิมเป็นยังไงแล้วค่อยๆเสริมความรู้ใหม่โดยใช้ขบวนการกลุ่ม

เมื่อได้ความรู้แล้วเขาเอาความรู้นั้นไปใช้ยังไงสี่ตัวหลักที่ยึดเทคนิคในการสอน จากที่นักเรียนได้สัมผัสหยิบจับได้ชิมขนมแล้วเนี่ยคุณครูก็เข้าสู่ขั้นตอนการทบทวนความรู้เดิมแล้วก็เสริมความรู้ใหม่ด้วยการให้นักเรียนเอาหลอดดูดนะคะเป็นสิ่งแทนเส้นตรงแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ไปช่วยกันเด็กเขาก็จะไปคิดละหลอดที่ได้นะเอามาต่อกันยังไงให้นักเรียนนำหลอดดูดที่นักเรียนได้นะไปต่อกันนะคะแล้วเอาติดลงในกระดาษเอามาโชว์คุณครูดูซิปฏิบัติน้องพิมช่วยไหมคะต่อกันหรือยังเอ่ยต่อกันหรือยังเอ่ยอันนี้

0: ป็นรูปอะไรคะกลุ่มนี้
1: สี
0: ่ทำไมเป็นรูปสี่เหลี่ยมล่ะคะ
1: มีสี
0: ่อันมีอะไรนะคะ
1: มี
0: สี่ด้านตรงไหนมั่งน้องมาร์คบอกสิคะด้านไหนมั่งด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามแล้วก็ด้านที่สี่ทำไมเป็นรูปห้าเหลี่ยมล่ะลูก
1: ประมาณน
0: ี้
1: ค่ะ
0: ห้าด้านกลุ่มไหนเสร็จก่อนจะนำเสนอกลุ่มหนึ่งชูมืออาเชิญเลยค่ะเกิดเป็นรูปอะไรนะคะ
2: รูปสามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมนะคะไหนตรงไหนสามเหลี่ยมอาชี้ให้เพื่อนดูสิคะมีอยู่สามเนี่ยนับอะไรด้านหรือมุมคะ
3: ด้านครับ
0: อ๋อสามด้านอ้าวกลุ่มที่สามนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเอาละค่ะเอาไหนแบมนับดูสิคะไหนมุมค่ะมุมค่ะ
4: สองสามส
0: ี่สี่มุมเป็นรูปอะไรนะคะพี่พี่นัน
5: ห้าเหลี่ยมครับ
0: กลุ่มห้าเหลี่ยมทำไมเป็นห้าเหลี่ยมล่ะคะเพราะว่ามันมีห้าด้านเกิดมุมกี่มุมนะคะ
6: ห้ามุมคร
0: ับ ห้ามุมไหนชี้ตีสิทธิกรมาดูซิว่าเขาบอกว่ามีห้าเหลี่ยมมีห้าด้านมีห้ามุมไหมมาชี้สิคะ
7: หนึ่งสองสามสี่ห้า
0: ถูกไหมคะนักเรียนคะ
6: ถ
0: ู
6: ก
0: ปรบมือให้หน่อยค่ะมาสู่ขบวนการขั้นต่อไปนะคะเราก็ได้ให้เด็กเนี่ยมาหาของซึ่งครูได้ออกแบบใส่กะละมังเป็นกลุ่มไว้ให้เด็กเขาไปค้นหาว่าสิ่งของเหล่านั้นน่ะมีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตอะไรบ้างมันก็จะเสริมความรู้เข้าไปอีกว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็จะมีวงกลมเพิ่มขึ้นมาวงรีหรือสี่เหลี่ยมอันอื่นๆที่เขาค้นพบในสิ่งของที่ครูเตรียมไว้เป็นการเพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปตรงนั้นสำรวจอุปกรณ์สิ่งของที่อยู่ในกะละมังนะคะให้แยกออกว่าสิ่งของใดมีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตอะไรบ้างนะคะลองแยกดูสิคะลองแยกเป็นหมวดหมู่นะคะกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มนั้นชนะครูมีรางวัลเริ่มเย้ถ้าเอาไหนครูตรวจดูสิกลุ่มนี้อันนี้หมวดเป็นรูปอะไรคะ
6: สามเหลี่ยม
0: อันนี้ล่ะคะ
6: วงกลมครับ
0: อันนี้ด้วยเปล่าคะ
6: คร
0: ับ และอันนี้ล่ะลูกอันนี้อะไร
8: สี่เหลี่ยม
0: อันนี้รูปเรขาคณิตอะไรคะ
9: สามเหลี่ยม
0: ตรงไหนคะตรงไหนสามเหลี่ยมอ๋อตรงข้างนี้ใช่ไหมอ๋อด้านนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมและอันนี้ล่ะอะไรฟักทอง
10: วงกลม
0: อันนี้อะไรคะเราเรียกอะไร
10: กำไร
0: ก็เป็นรูปอะไร
10: วงกลม
0: เอาละค่ะครูจะให้กลุ่มที่หนึ่งเอาสิ่งของที่หนูเลือกเปะว่ามีส่วนของรูปสามเหลี่ยมออกมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะคะเชิญกลุ่มที่หนึ่งค่ะไหนคะมันมีกี่เหลี่ยม
11: สามเหลี่ยมค่ะ
0: สามเหลี่ยมนับสิคะมีกี่เหลี่ยม
11: หนึ่งสองสาม
0: กี่ด้าน
11: 3ด้านค่ะ
0: ไหนนับให้เพื่อนดูสิคะ
11: 1 2 3
0: กลุ่มที่2จะมาพิสูจน์รูปสี่เหลี่ยมพี่นันดูซิเป็นรูปสี่เหลี่ยมมั้ยเนี่ย
12: เป็น
0: จริงมั้ยแบมาดูซิว่าใช่มั้ยกี่ด้าน
13: 1 2 3
0: 4ด้านกี่มุมคะ
13: 1 2 3 4
0: 4มุมค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคะก็คือการให้เด็กเนี่ยไปหาสิ่งของรอบๆ บริเวณที่นักเรียนอยู่เนี่ยว่ามีส่วนไหนบ้างที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ให้ไปตามหาเลยเด็กก็จะเกิดว่าอ๋อเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้จริงๆนะมันมีจริงๆนะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนเล่นเกมนะคะ กติกามีอยู่ว่านักเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกไปตามหาสิ่งของเครื่องใช้ในบริเวณอาคารห้องสมุดอาคารโรงอาหารอเนกประสงค์อนุบาลมีสิ่งของใดบ้างที่เป็นมีส่วนของรูปเลขาคณิตให้เวลา10 นาทีในการหานะคะ

0: หยิบของที่เราไปหามานะเอามานำเสนอก็บอกเพื่อนๆหน้าชั้นเรียนนะคะอะไรล่ะ
1: บล็อก
0: เล่น
1: ครับ
0: บล็อกของเล่นเป็นรูปอะไรคะ
1: สามเหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปสามเหลี่ยมของคุณแบมล่ะคะหาจากไหนเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตตรงไหนคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมค่ะเอาละค่ะทำไมถึงเอาหมอนมามีรูปเลขาคณิตตรงไหนเป็นรูปอะไร
2: ส
0: ี
2: ่เหลี่ยม
0: อ้าวสี่เหลี่ยมต้องลองมาเพื่อนว่าถูกไหม
2: ถูกค่ะ
0: เป็นรูปอะไรนะคะ
2: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมช่วยเพื่อนดูซิกล่องกลมเป็นรูปอะไร
2: ส
0: ี่
2: เหล
0: ี่
2: ยม
0: สี่เหลี่ยมของชูดิเป็นรูปอะไรวงกลมแล้วเรียกอะไรเนี่ยที่ตาช่างขาดตาช่างของปินล่ะคะสี่เหลี่ยมชูสิแบมบอกสี่เหลี่ยมของบิ๊กโตล่ะคะชูให้เพื่อนดูอะไร
3: แก
0: ้
3: ว
0: แก้วอะไรแก้วกาแฟตรงไหนคะมีรูปเลขาคณิตอะไรชูสิหันให้เห็นจริงเอามือรอบๆให้ดูเป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปวงกลมด้านหน้าด้านหลังมีไหมตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยรูปเลขาคณิตหลากหลายชนิดเนี่ยสามารถเอาไปออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะไม่ว่ารถยนต์รถจักรยานนักเรียนนึกออกไหมคะ
4: นึกออกค
0: ่
4: ะ
0: อย่างจักรยานเนี่ยมีส่วนไหนของรูปเลขาคณิต
4: ล
0: ้อในการสอนเลขาคณิตนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาสื่ออะไรที่แพงหรือว่าต้องไปหาอะไรให้เหนื่อยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเราสามารถหยิบจับรอบๆตัวเราเนี่ยมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ได้ต่อยอดไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยเราหาได้รอบๆตัวเราไม่ห่างไกลเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็นสองส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุด

เนี้ยจะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่

่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขอดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขอดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขอดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขอดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขอดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขอดลวดนะครับ

0: ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ mu ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ mu 0 ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตร per sec นะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู่ไม่ได้แล้วโลกรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
1: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
0: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
1: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
0: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
1: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
0: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
1: นี่คือแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
0: โอ้โห

0: ือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
5: huh?
4: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อน

ึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้การแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าว
สุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เรามาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากา
1: จังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้

0: ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
1: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
1: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือค่ะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
1: ค่ะคะขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

0: และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะมีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
6: ไฟรู
5: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
6: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจ ะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
0: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
0: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
5: คนมา

0: ดี
1: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
0: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
0: ทรัพย์สินเงินทอง
1: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
0: เลี้ยวไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
0: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชย์ตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะ

0: ในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
3: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็คู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจน

บอลนะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า

lagging step ถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading stand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ lagging stand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ D เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการระยะห่างหรือ social distancingไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็ก

0: ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011หรือพ.ศ. 2554ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทอ.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของทั้งหมด5ตอนด้วยกันวิทยากรในวันนี้ทางฝ่ายประเทศไทยได้แก่อาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะทางฝ่ายประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibarguen Goitia และ Lupita Gastadina Good morning GeorgeGood morning, Martha and Lupita. Well, welcome back. Yes. Shall we start today now? You ready?
1: Yes, we are ready.
0: Okay, please start.
2: We find gases in the atmosphere, in the troposphere, in the stratosphere, and many of them can be synthesized in the laboratory.We are going to use a method proposed by Professor Bruce Matson from Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska, in the United States. And hopefully you will be able to reproduce this method just with simple syringes and with a couple of extra minor items.
3: วันนี้นะคะการทดลองก็จะเกี่ยวข้องกับแก๊สนะคะซึ่งแก๊สเนี้ยก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะตัวอย่างเช่นชั้นบรรยากาศต่างๆก็เป็นประกอบไปด้วยแก๊สทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้การทดลองเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมหรือปฏิกิริยาของแก๊สนะคะซึ่งจะเป็นการทดลองแบบย่อส่วนซึ่งวิธีการนี้ก็คือประยุกต์มาจากการทดลองนะคะของ professor ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: For this method, we will be using normal syringes that can be of different sizes. In order to use the syringes, as you can imagine, we're going to use the body of the syringe as the reservoir. That's where we're going to store the gases and produce them. And the plunger will move freely as we produce it.And a key point here is that we need to cap the syringe so that the gases do not go out of it.
4: ครับสำหรับในการทดลองวันนี้นะครับเราก็จะใช้กระบอกเข็มฉีดยานะครับเพราะว่ากระบอกเข็มฉีดยานี้ก็สามารถที่จะเลื่อนตัวดึงข้างหลังเนี่ยได้นะครับแต่ว่าการใช้กระบอกเข็มฉีดยาในการเก็บแก๊สเนี่ยประเด็นก็คือเราจะต้องปิดปลายเข็มฉีดยาให้ได้ครับ
2: So the idea will be to mix two reagents inside the syringe that will produce a gas. Mainly one of the reagents will be a solid and the other one will be a liquid. That's how we normally do it. Now, when you mix the solid with the liquid in a clean way.
3: การทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะผสมสารตั้งต้น2ชนิดนะคะให้เกิดแก๊สขึ้นมาซึ่งให้แก๊สเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในกระบอกฉีดยานะคะโดยหลักเนี้ยสารตั้งต้น2ชนิดที่ทําให้เกิดแก๊สขึ้นมาเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยสารชนิดแรกเป็นของแหลกขอโทษค่ะเป็นของแข็งนะคะสารอีกชนิดเป็นของเหลวนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าทำอย่างไรจะก่อให้เกิดแก๊สได้โดยเป็นการทดลองที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะ
2: First of all we need to make sure that the syringe is gas tight. How can we make the syringe gas tight? It's obvious that on the left sideof your slide, the plunger makes it gas tight. But on the other side, we have a needle, and needles have holes, right? Well, we do not want to have a hole. We need it to be gas tight. So the procedure that we're going to mention is focused in order to close the syringe on both sides.
4: ครับจากปกติแล้วเข็มกระบอกฉีดยาเนี่ยก็จะมีรูตรงด้านปลายนะครับเพราะฉะนั้นในการปิดปลายของเข็มฉีดยาเนี่ยเราจะไม่ปิดปลายทันทีแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอีกส่วนหนึ่งมาปิดปลายเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการให้เก็บแก๊สได้ครับเป็นในลักษณะที่ปิดตรงด้านปลายครับ
2: In order to make the syringe gas tightWe need to close somehow the other end of the syringe opposite to the plunger. There are commercially available little caps that can be put at the end and then they close the syringe. They are called lure locks, but they have to be imported. We are going to present a way for replacing that with a locally made device that you can very easily produce so that you can get the syringe gas tight.
3: วิธีโดยปกตินะคะที่จะปิดปลายกระบอกฉีดยาเนี่ยก็คือว่าหาฝามาปิดนะคะซึ่งในการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาเล็กๆที่ปิดอยู่ในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องการปิดปลายกระบอกฉีดยาด้วยวิธีอื่นเนี่ยProfessorก็จะสาธิตให้ดูว่าจะใช้วิธีการใดนะคะในการปิดปลายเข็มโดยไม่ต้องหาเป็นฝาแทน
2: Okay, I'm just going to describe how we make this airtight syringe, and then later Lupita will guide you through the process of making it. So this part is just a description of how we do it. So the first thing is that we fix the needle on the tip of the syringe. With a candle flame, heat the base of the needle where it joins the plastic cone.So that it loosens, and then pull the needle until it comes off its base.
4: ครับจากในการทดลองเนี่ยนะครับก็คือ professor ก็ได้อธิบายตอนการเตรียมกระบอกฉีดยาที่มีปลายเข็มที่ปิดปลายแล้วนะครับก็คือว่าเริ่มต้นก็จะนำกระบอกฉีดยามานะครับแล้วก็นำเข็มที่ติดกับปลายเข็มเนี่ยปิดไว้ด้านบนหลังจากนั้นก็นำไปลนไฟนะครับแล้วก็ดึงเข็มที่เป็นโลหะเนี่ยออกแล้วก็บริเวณปลายของพลาสติกตรงนี้ก็จะถูกปิดนะครับจากรูปด้านบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเสียบปลายเข็มเข้าไปนำไปลนไฟหลังจากนั้นก็ดึงส่วนที่เป็นโลหะของเข็มเนี่ยออกนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าปลายด้านบนลนไฟอีกสักหน่อยก็จะทำให้มันปิดได้ครับ
2: The second step will be to reheat the tip of the syringe And then with the help of a metal spatula, you can close the melted plastic that fits the gap left by the needle. Then you wait until it cools down, and then you can unscrew the lid. That little lid will be the cap of the syringe.
3: ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะฮีทที่ปลายของเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โดยความช่วยเหลืออาจจะเอาสแปตูล่านะคะที่เป็นโลหะเนี้ยมาช่วยปิดให้รูตรงปลายของเข็มเนี้ยปิดสนิทมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี้ยเราก็รอให้ที่เราให้ความร้อนไปเนี้ยเย็นลงนะคะแล้วเมื่อเย็นลงแล้วเนี้ยตัวฝาที่เข็มถูกดึงออกไปแล้วอะค่ะก็จะกลายเป็นแคปให้เข็มแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไขมันออกมาได้แล้วก็ใช้เป็นฝาได้ในที่สุดค่ะ
5: George, let me just tell you that what we prepare for the teachers is that we already had find the regular the cap that can fit with the tip of the syringe. We don't do this, but it's good.But it's good though that you explain to the teachers that they can also do it by themselves if they cannot find the cap. Okay. Thank you.
2: Okay, it's good to know that you were able to find those lure locks.

0: so that you don't have to do this process. But, you know, if sometime you don't find those caps or they are unavailable for any reason, we're going to show you how easily we make them. And since the needle is already there, you don't need to spend any extra thing. So Martha will show you how we can make them, Martha and Lupita. And now we just need our camera close up.
1: Yes, I agree with you. ค่ะคุณครูนะคะในแพ็กเกจที่เราเตรียมส่งไปให้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยมีแคปอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูสาธิตของทางประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราหาฝาจุกที่ปิดพอดีไม่ได้เนี่ยนะคะเราสามารถทำเองได้นะคะพูดสั้นๆอีกนิดนึงนะคะก็คือมันจะเป็นซิลิน ที่สามารถเป็นเกลียวหมุนเอาแคปเอาตรงปลายเนี่ยออกได้ที่หลักการของเขาทำเนี่ยก็คือว่าใช้เข็มฉีดยาซึ่งมันเสียบอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะใช้อีกทางด้านนึงคือทางด้านที่เป็นรูเข็มเพื่อที่เราจะใช้ดึงพลาสติกเวลาเราเผาเรียกว่าให้ความร้อนกับพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันจะหลอมใช่ไหมคะเราก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงไอ้ที่กำลังหลอมอยู่เนี่ยออกมามันก็ทำให้ยืดนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟลนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพลาสติกก็จะขาดจากกันมันก็จะหลอมเหลวติดเราก็จะใช้ความจริงใช้เป็นครีมคีบก็ได้ค่ะมันหนีบเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นโลหะอะไรอย่างอื่นอย่างที่ professor george ก็บอกว่าใช้เป็นสเปกตูล่าที่ตักสารของเราเนี่ยนะคะก็คือจับตบให้มันเนื้อพลาสติกเนี่ยติดสนิทกันนะคะหลักการเพียงแค่นั้นนะคะนะคะโอเค please show us
2: fix the needle on the tip of the syringe
3: ขั้นแรกนะคะก็ใส่ปลายเข็มลงไปเลยนะคะที่กระบอกฉีดยาตามสไลด์เลยค่ะ
2: with a candle flameHit the base of the needle, where it joins the plastic cone, so that is loosened. And then put the needle until it comes off its base. Be very careful with the tip of the needle.
4: ครับหลังจากให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมดึงปลายเข็มออกจากตัวเข็มนะครับแล้วก็ลนไฟตรงปลายอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตบๆด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้กำลังปิดปลายอยู่ครับ
2: Discard the needle. Reheat the tip of the syringe and with the help of the metal spatula close the gap left by the needle with the melted plasticWait until it cools down and unscrew the lid. This will be the cap of the syringe.

0: at the end prove that the prove that the cap of the syringe is closed.
1: ครับก็ให้ความร้อนไปแล้วก็ตบปลายของปลายเข็มให้ปิดสนิทนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันไม่รั่วโดยการบีบก้านกระบอกสูบเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าไปได้เนี่ยก็อาจจะยังรั่วอยู่ก็ไปลนไฟใหม่แล้วก็ปิดปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบรอให้มันเย็นแล้วก็ลองดันปลายเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็คงจะปิดปลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ของเราได้เลยนะครับตรงข้อระวังอีกอันนึงก็คือตรงก้านกระบอกสูบเนี่ยในการขั้นตอนการให้ความร้อนเนี่ยควรจะดึงออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้ใกล้ตรงปลายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะได้รับความร้อนแล้วก็เกิดการดูดของปลายนั้นเข้าไปติดได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นยางนะครับตัวสีดำครับ

0: gases.
1: George, we just found that maybe Liu already made for the teachers the way that you did. I just look at it. It's not a commercial one. I think she made from what you describe.
2: Oh, very good. I'm sure that the students will enjoy making them when they make them, and then they have to test whether they did a good job or not. As you saw what Martha was doing, she pushed the plunger with the cap on, and if the plunger comes back, that means that it's a tight seal.
1: ค่ะก็ย้ำอีกนิดนะคะว่าคุณครูสามารถทำเองได้นะคะอันนี้เข้าใจว่านิสิตของเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะคิดว่าการใช้ไฟหรือมาทำอะไรในห้องส่งเนี่ยลำบากนะคะก็ทำตามที่ของ Professor George แล้วก็ Lupita ทำให้ดูนะคะหลักการก็เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้มันสามารถปิดสนิทเพราะว่ากระบอกฉีดยาเนี้ยเราจะใช้สำหรับการเก็บแก๊สที่เราจะทำการทดลองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีรูรั่วซึ่งวิธีการทดสอบของเขาเนี้ยก็คือลองกดกระบอกสูบเข้าไปนะคะมีแรงต้านนี่ก็แสดงว่ามันปิดสนิทดีแล้วนะคะถ้ายังปล่อยไปได้เรื่อยๆดันเข้าไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่ายังรั่วอยู่ก็ต้องใช้ไฟลนเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ปิดพลาสติกให้สนิทค่ะโอเค please continue
3: The first step is to lubricate the black rubber part of the plunger, applying a small amount of mineral oil so it runs smoothly into the syringe.
4: ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มทำการทดลองนะคะก็คือว่าเราก็จะลองตรวจสอบดูค่ะว่าไอตัวดึงเข็มฉีดยาเนี้ยพอใส่เข้าไปในเข็มแล้วเนี้ยมันติดหรือว่ามันลื่นไหมนะคะถ้ามันเกิดติดเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกมินเนอรัลออยล์นิดนึงเพื่อว่าให้มันเป็นการหล่อลื่นไว้ก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเข็มทุกอันเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับฉะนั้นเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป
3: Now we will start putting the solid reagentIn its case, the little case, it's a cap taken from a bottle, from medicine bottle or whatever, a small cap that fits into the body of the syringe. In this case, we will use bicarbonate and as a liquid reagent, vinegar, because if you have any spills, there are non-toxic reagents.
5: ครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเติมของแข็งในปฏิกิริยานะครับก็คือไบคาร์บอเนตนะครับในการทดลองนี้ก็ให้คุณครูเติมไปสักประมาณ 1-2 เม็ดถั่วเขียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ปฏิกิริยาจะเกิดรุนแรงนะครับในขั้นตอนการเติมเนี่ยเราจะมีฝาอยู่2ประเภทก็คือเป็นจุกพลาสติกที่ปิดขวดยาหรือว่าเป็นจุกที่เป็นโลหะนะครับก็ให้เติมของแข็งเข้าไปด้านในถ้วยนะครับครับผม
3: Now you have to fill the syringe body completely with water, covering the tip finger without the cap, as Lupita is showing you.
4: หลังจากนั้นนำตัวกระบอกฉีดยานะคะที่ยังไม่ได้ปิดปลายด้วยแคปนะคะมาคว่ำลงนะคะใช้นิ้วชี้ของมือเราเนี่ยอุด

0: ตรงปลายนะคะแล้วก็บรรจุน้ำลงไปในกระบอกฉีดยาค่ะ
1: Now carefully place a plastic container with the solid reagent on the water surface. You need to make it float. And then place the syringe on top of the mouth of a flask. Remove your finger and allow the syringe to rest on the flask.
2: ครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมของแข็งของเราที่อยู่ในถ้วยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กระบอกฉีดยาที่มีน้ำแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปไว้ด้านบนแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆปล่อยน้ำที่มีอยู่เนี่ยออกนะครับโดยการวางไว้ในขวดรูปชมพู่แล้วก็ปล่อยให้น้ำลดลงไปนะครับก็สารของแข็งที่อยู่ในถ้วยพลาสติกก็จะหล่นลงไปที่ปลายด้านล่างแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับก็คือค่อยๆปล่อยให้มันลงมาล่าง
1: Let the water flow until the solid reagent reaches the bottom of the syringe. Be careful not to spill the solid reagent. The syringe must remain in a vertical position at all times.
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำเนี่ยรั่วออกตรงปลายเข็มนะคะจนกระทั่งฝาที่บรรจุสารของเราเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านปลายนะคะข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องระวังเนี่ยไม่ให้สารหกออกไปจากฝาที่เราบรรจุสารอยู่นะคะ
3: ค่ะทั้งหมดขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจะเรียกว่าเป็นการใส่สารนะคะที่ว่าเป็นของแข็งเนี่ยลงไปในกระบอกฉีดยาโดยที่ไม่ให้ออกมาเลอะเทอะอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้ฝาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ไปหาเป็นฝาขวดอะไรก็ได้นะคะที่มีขนาดเล็กกว่าตัวกระบอกฉีดยานิดนึงเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยาได้นะคะนั่นหลักการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการนำที่เขาใส่น้ำก็ดีนะคะแล้วก็วิธีการที่จะใช้ให้น้ำไหลออกเนี่ยเป็นการนำพาเอาสารของเราเนี่ยให้ลงไปตรงสู่ตรงปลายของตัวกระบอกฉีดยานะคะโดยที่ไม่ได้หกหรือว่าหล่นออกไปตามปลายเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าสะดวกนะคะในการที่จะบรรจุสารนะคะลงไปค่ะ
1: Now you have the solid reagent in your device. To isolate it and prevent the reaction to start, you support the body of the syringe into the mouth of the flask or the bottle and introduce the plunger until it reaches the cap containing the solid reagent.
2: ครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ของแข็งที่อยู่ข้างในกระเด็นออกเลยทำนองนี้นะครับเราก็จะเสียบกระบอกไว้ที่ภาชนะให้มันแนวตั้งแบบในภาพนะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปแล้วก็ค่อยๆสูบลงนะครับจนกระทั่งปลายของกระบอกสูบเนี่ยไปเป็นปลายด้านล่างติดกับภาชนะที่มีของแข็งอยู่ครับ
3: Mata, I notice that you put some kind of a piece of plastic sheet or anythingBefore you put the plunger in.
1: Yes, super. This is the small plastic cap. I will show you another one.
3: เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเขาใส่อะไรอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนที่จะใส่กระบอกฉีดยาลงไปWhat is it again?
1: It's the cap of any small bottle like this one, but taken from a smaller bottle, like this one.
3: Like. I see. It's just only another cap that inside like those medicine bottle things like that.
1: Exactly.
3: But then it has to be smaller.
1: Yes, it has to be.

0: diameter.
1: It has to fit into the body of the syringe.
0: ค่ะอันนี้ก็คือใช้ฝาจุบนะคะที่เป็นพลาสติกขวดพวกขวดยาน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพลาสติกจุกอีกทีนึงด้านในอะค่ะใช้ฝาพวกนั้นแต่ต้องหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สามารถใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาได้อันนี้เข้าใจว่า

0: ต่อไปนะคะว่าเขาจะสาธิตยังไงต่อโอเค continue please
1: now you pour a small amount of the liquid reagent in this case will be vinegar in a 20 milliliter beaker or so and take in the specified amount with the syringe
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็นำรีเอเจนต์ซึ่งเป็นของเหลวซึ่งในนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะบรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นตลับนะคะที่เป็นเหมือนกับข้างบนเป็นฝาพลาสติกสีขาวนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็นำเข็มฉีดยาของเราเนี่ยดูดน้ำส้มสายชูขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งซึ่งถ้าดูตามในดิเรกชันก็ประมาณหรือดูในรูปเนี่ยก็ประมาณ 3-4 ml นะคะแต่เนื่องจากภาชนะของเราเนี่ยมีบรรจุอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ 3-4 ml ก็น่าจะดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: You can measure the exact amount of any reagent to obtain the specific amount of gas but sometimes we don't have the necessary instrumentsSo we put a small amount of the solid reagent and approximately 2 milliliters of the liquid reagent. And we stop the pressure building when we have enough gas, opening the syringe cap. Let's demonstrate you what we are talking about. When you have already taken the vinegar, you cap the syringe. And...
3: ครับหลังจากเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปในกระบอกแล้วเนี่ยก็ปิดปลายด้านท้ายนะครับด้วยฝาปิดนะครับในการทดลองเนี่ยเราอาจจะใช้ปริมาณของน้ำส้มสายชูตามที่เราต้องทำการทดลองได้แต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ประมาณ ml ต่อโซลิดที่เราเติมเข้าไปเมื่อตะกี้นะครับ 2-3 ml นะครับของน้ำส้มสายชูครับ
1: To start the reaction, you take the syringe with the tip upwards and shake it.
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหลังจากปิดฝาแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะให้สารสองตัวเนี่ยผสมกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะโดยการกลับเข็มไปมาบนล่างนะคะอย่างที่เห็นดังภาพซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะคะค่อยๆขยับนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดแก๊สออกมามากเกินไปดันแล้วอาจจะทำให้เข็มฉีดยาเนี่ยกระเด็นออกจากกันได
1: ้ The gasstarts to form immediately and move the plunger out. When you have obtained the desired amount of gas, you remove the cap and prevent the gas to build an excess of pressure, like Lupita did.
3: ครับในการทดลองถ้ามีแก๊สในปริมาณมากแล้วก็เกิดแรงดันเนี่ยก็ให้เปิดฝาเพื่อคลายแรงดันข้างในนะครับ
0: ให้สังเกตนะคะว่าเวลาเราผสมของแข็งแล้วก็ของเหลวของเราเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สจากปฏิกิริยาให้เราสังเกตเลยว่าเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับแค่ตรงขอบนะคะของกระบอกฉีดยาแต่ว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยมันจะเคลื่อนด้วยตัวมันเองนะคะมันจะเคลื่อนเองด้วยแรงดันของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะงั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตเยอะมากนะคะปฏิกิริยาจะเกิดเยอะมันก็อาจจะทำให้กระเด็นหลุดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราประคองเอาไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้กลับหัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะหมดไปกระบอกฉีดยาแล้วให้ถอดฝาปิดออกนิดนึงเพื่อปล่อยแก๊สออกไปเราไม่ต้องการให้มันดันออกไปเพราะเราต้องการจะเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในกระบอกฉีดยางั้นเราเปิดได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะดูปริมาตรอะไรนะคะเราต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น
1: Now you put the syringe with the tip facing up and remove the cap of the syringe to stop building pressureYou may use a pair of pliers to open the cap if it's tight. This should be done always, always, always with the syringe cap upwards.

0: Mata, so now you're gonna release off the gas. Is that correct? You're gonna put you're gonna put gas into the solution or?
1: No, what you are doing right now is to take out the remains, the products of the reaction, the liquid products, whatever it is, not the gas. And then you recap the syringe to preserve only the gas.
0: Okay, I got it.
2: ก็หลังจากเกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหงายเข็มให้ปลายอยู่ด้านบนก่อนแล้วก็มั่นใจว่าในเข็มเนี่ยไม่มีส่วนที่เกินออกมาแล้วโดยการอาจจะเปิดฝาออกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วก็คว่ำเข็มลงสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไขผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเหลวออกจากในกระบอกสูบเพื่อว่าให้เหลือแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรานึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเรามีของแข็งเนี่ยแต่อยู่ในฝาซึ่งมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะมีส่วนอื่นๆรวมทั้งน้ำส้มสายชูด้วยที่เหลือจากปฏิกิริยาคราวนี้เขาก็คือจะกำจัดเอาน้ำส้มสายชูแล้วก็อาจจะมีของแข็งอะไรบ้างเนี่ยออกไปก่อนแต่แก๊สของเราก็ยังอยู่ในนั้นถูกไหมคะนะคะงั้นขั้นตอนนี้ก็คือหาภาชนะอะไรมารองก็ได้แต่ตลอดเวลาเขาบอกว่าที่สำคัญคือควรจะต้องพยายามให้มันอยู่ตั้งตรงเป็นแนวดิ่งนะคะ
1: Now if you have to have the only the clean gas in a clean syringe you can pass it from one syringe to another, and you have to put a small piece of rubber hose, and to connect the syringe with the gas.
3: ครับในขั้นตอนนี้คือมาท่ากำลังจะเปลี่ยนทานจะเปลี่ยนจะถ่ายแก๊สที่มีอยู่ในกระบอกที่เกิดปฏิกิริยาไปสู่กระบอกใหม่นะครับเขาก็จะเตรียมกระบอกฉีดยาอีกอันนึงแล้วก็เชื่อมด้วยท่อพลาสติกนะครับที่ลักษณะเหมือนท่อในทางท่อยางนะครับแล้วก็เชื่อมกันให้ติดหลังจากนั้นก็ค่อยๆสูบขับเข้าไปครับ
1: Now you put on the down part the syringe with the gas, and on the upper part you put the new syringe, and then you move the plunger so the gas the gas will go to the upper syringe and you will have a very clean gas.
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งเข็ม2อันในตำแหน่งที่เข็มที่มีแก๊สบรรจุอยู่เนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เข็มใหม่นะคะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆดึงตัวกระบอกสูบของเข็มใหม่เบาๆเพื่อให้แก๊สเนี่ยมันค่อยๆถ่ายเทจากเข็มที่เราทำปฏิกิริยามาสู่เข็มใหม่นะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วในกระบอกฉีดยาอันใหม่เราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไม่มีรีแอคเจนต์ตัวอื่นปนค่ะ
1: The gas we obtain is carbon dioxide. Then we will demonstrate that it's carbon dioxide bubbling it on lime water.
3: ครับในการทดลองตอนต่อไปนี้นะครับเขาก็จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทดสอบในน้ำปูนใสนะครับ lime water นะครับก็จะบับเบิลแก๊สที่ได้เนี่ยเข้าไปในสารละลายครับ
0: ค่ะอันนี้ก็แนะนำว่าตรงขั้นตอนนี้เอากระดาษสีดำนะคะรองไว้นะคะจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปูนใสใช่ไหมคะที่เรารู้จักกันอ่ะแต่ที่เขาสาธิตทั้งหมดเนี่ยคือเขาสร้างทำคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะคะแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาทดสอบทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใสก็จะเห็นน้ำปูนใสขุ่นนะคะ
1: you can see that the lime water is milky right now. So the gas we obtain is carbon dioxide.
0: Well, suppose that we just use carbon dioxide in the first cylinder, in the first syringe, can we just do directly to this with bubble it into the solution directly? Why do we have to transfer it? If we do carefully, is that good enough or not?
1: Yes, it's good enough. You have to be careful because when you took the liquid reagent with the syringe, the liquid reagent is vinegar. And if you have some vinegar left on the tip of the syringe, you can dissolve the calcium carbonate that is forming. Then you can make it directly, but you have to put a piece of rubber hose on the tip to separate the vinegar from the lime water.
2: ที่ทางเม็กซิโกสาธิตโดยการถ่ายเทแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะไปที่กระบอกที่สะอาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเทโดยตรงเนี่ยน้ำส้มสายชูค่ะที่เหลืออยู่ในกระบอกบางทีเนี่ยมันอาจจะมาเจอกับตัวแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก่อให้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ขุ่นเนี่ยหายไปได้นะคะอาจจะสังเกตเห็นปฏิกิริยาไม่ชัดนะคะแต่อีกวิธีการนึงถ้าเกิดเราไม่มีเข็มกระบอกใหม่ที่จะถ่ายเทเนี่ยก็คือตอนที่เรากำลังจะบับเบิลแก๊สออกมาจากกระบอกแรกโดยตรงเนี่ยนะคะเขาก็คือใช้ไอตัวยางเนี่ยค่ะสวมไปตรงทิปนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับแยกตัวของเหลวไม่ให้ปะปนลงมาเวลาที่เราฉีดลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเวลาตอนที่กำลังปล่อยแก๊สออกมาก็อาจจะต้องปล่อยด้วยความระมัดระวังนิดนึงค่ะซึ่งวันนี้อุปกรณ์สาธิตของเรานะคะในขั้นตอนนี้ก็มีกระบอกฉีดยาอันเดียวนะครับฉะนั้นตอนที่เราบับเบิลแก๊สลงมาในแคลเซียมคาร์บอเนตของเราต้องทำเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อสังเกตแคลเซียมคาร์บอเนตวันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดีนิดนึงไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าขุ่นแล้วอาจจะจางลงนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูอาจจะเข้าไปรบกวนผลที่สังเกตได้ค่ะ
4: We would like to ask if everybody could get it correctly, or if you would like us to repeat the experiment.
0: ทางอาจารย์สุรพงษ์คะได้ลองทำตามไหมคะทันไหมคะไม่ทราบว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรคะทางเม็กซิโกอยากทราบค่ะทางความส่งด้วยนะคะ
5: อาจารย์ครับพอดีไอ้ตัวฝาพลาสติกอันเล็กที่มันสวมลงในกระบอกฉีดยาได้เราก็เพิ่งได้มาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูเป็นฝาลักษณะคล้ายๆจุกปิดหลอดแคปิลลารีนะครับที่หามาได้นะครับไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตทดลองแป๊บนึงครับ
0: มาค่ะ suppose that we can find the cap you know that we're gonna put inside containing sodium bicarbonate suppose that we get the one that quite small much smaller than the diameter of the syringe is that gonna be any problem on that
1: no as far as you can make it float and go down the body of the syringe without spilling the solid reagent is perfect in fact those little caps are the ones that come inside the bottles not the big white cap like this one not this one but the ones that comes inside
0: โอเคนะคะก็เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าในกรณีที่หาจุกนะคะจุกที่เราหรือว่าฝาปิดเนี่ยนะคะที่เราจะใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยา

0: าเนี่ยขนาดของมันอย่างน้อยก็คือต้องเล็กกว่าใช่ไหมคะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกฉีดยานะคะแต่จะเล็กแค่ไหนก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราคิดว่าของแข็งนี่จะไม่หกออกมานะคะแต่ที่เราจะต้องระวังอีกอันนึงก็คือเราจะใช้ฝาอีกหนึ่งฝาถูกไหมคะตรงฝาเราจะใช้ทั้งหมด2อันด้วยกันเขาก็ต้องบอกว่าหาฝาที่มันสามารถประกบกันได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ของแข็งเนี่ยออกมาเลอะเทอะนะคะ
1: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะในเอกสารประกอบการสอนซึ่งเป็นวิธีการทดลองเนี่ยข้อ2เนี่ยจะเห็นว่าใน direction เนี่ยเขียนบอกว่าให้นำโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาใส่ลงในกระบอกฉีดยานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องนำโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยบรรจุอยู่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วค่อยเอาภาชนะเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกฉีดยาค่ะ
0: ค่ะเพื่อไม่ให้คุณครูงงนะคะก็คือเนื่องจากว่านิสิตที่ช่วยเตรียมเนี่ยค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องการหาฝาจุกหรือฝาขวดนะคะก็ได้ลองทดลองโดยเขาพยายามที่จะต้องเอียงๆหลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ของแข็งตกลงไปในตรงปลายของกระบอกฉีดยาซึ่งทำได้ลำบากนะคะนั้นวิธีที่ง่ายเนี่ยนะคะก็คือต้องหาฝาจุกยาเนี่ยนะคะขวดยาเนี่ยค่ะเข้ามาใส่ด้วยก็จะดีเลยค่ะ
2: Super. We can use also medical blisters, and we can cut one blister and we can use it in the same way as the cap of the medicine.
0: Ah, the blister, you mean?
2: Yeah, the blister.
0: Uh-huh.
2: Medicine blister.
0: Yes, okay, good point. ค่ะทางเม็กซิโกได้แนะนำมานะคะว่าเราใช้เรียกว่าอะไรนะคะบริยาบรรจุยาเนี่ยนะคะมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทำเป็นพลาสติกแล้วก็เขาทำเป็นเบ้าอะค่ะนะคะพลาสติกที่เป็นเบ้าที่บรรจุยาเม็ดเป็นแผงๆเนี่ยค่ะเราใช้ตรงนั้นก็ได้คือมาตัดมันออกมาเราก็จะเหมือนกับเป็นถ้วยอะค่ะใช้อันนั้นเนี่ยมาเพื่อใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้นะคะก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะคะit's a good idea, but then you need another piece to cover it, so that you have to cap something like that, put in the syringe.
2: No, we no cover it because if we cover we no, we put in the water in the syringe, but no cover because if you cover it, the solid don't react with the liquid.The solid don't react with the liquid, and if you like, we can demonstrate it again.
0: Yes, please do, because we are doing it also over here, so it will take some time. So please do it.
2: Okay. First.Let's prepare again carbon dioxide and test its presence. Prepare carbon dioxide with the syringe method using sodium bicarbonate as solid reagent and put in the plastic cup the solid reagent.
0: ค่ะตอนนี้เขากำลังสาธิตให้ดูเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบ้าที่บรรจุเม็ดยาเม็ดนะคะ
2: And put in the syringe water. Excuse me, please.

0: and then put the blister with the solid reactive on the top of the water.
1: Así quedé yo.
2: Martha, I think you demonstrate the first part that you did. You put another cap in after this, right? I mean, okay, you take the water out, and then after that, before you put the plunger in, you put another cap on. Is that correct?
0: No. We only put water and the blister with the solid reactive.
2: Like my okay, go on, please. Go on.
0: Then put the syringe in this to the water go out, and then you notice that the blister is on the bottom of the syringe, and then Marta is going to put the plunger of the syringe. Yeah, the plunger. And be careful, because if you do it very fast, the reactive can split. And then carefully you put the plunger at the end of the syringe. And don't... like this.
1: Reagent.
3: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีภาพที่เราเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับลงในน้ำปุ่นใสครับภาพออกมาก็ชัดเจนครับ
2: ค่ะเห็นคุณนะคะ
3: ครับ
2: George you Martha and Lupita you want to see what the reactions that what the results we have got so this is what he's doingFrom Wang Kai Kang Won School, Hua Hin.
0: Oh, very nice. Beautiful.
3: Thank you.
4: Mm-hmm. Yeah, that looks very clear.
2: คุณครูคะก็เมื่อกี้นี้เขาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ใช้เบ้านะคะเบ้ายาเม็ดเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เอากระบอกฉีดยาใส่น้ำให้เต็มถูกไหมคะแล้วก็เอาเบ้าที่บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาวางบนน้ำคือลอยไว้แล้วก็ปล่อยน้ำออกมันก็จะพาเอาโซเดียมไบคาร์บอเนตในเบ้าเนี่ยให้ลงไปนั่งอยู่ตรงปลายของกระบอกฉีดยานะคะแล้วคราวนี้เขาก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกแล้วก็เอาลูกสูบเลยกระบอกสูบเลยใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับของอาจารย์สุรพงศ์ที่หัวหินนะคะก็ทำตามดิเรกชันของเราก็คือเราไม่ได้ใส่เบ้าหรือว่าฝาอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะทำแบบนี้จะต้องให้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้โซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นผงๆเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายกับผลการทดลองเราถูกไหมคะจะทำให้ดูยากนะคะแต่ก็ดูของอาจารย์สุรพงศ์ก็ได้ผลดีนะคะอาจารย์เป็นไงคะคุณครูทุกท่านได้ผลยังไงคะที่ห้องส่งนี้ได้อย่างคะเดี๋ยวช่วย close ภาพให้ทางเม็กซิโกดูด้วยนะคะ
5: Super I'm observing that the person who's making the carbon dioxide you have to shake the syringe always with the tip upwards because if you need to open itIf the tip is not upwards, the liquid will spray. Then if the tip is upwards, the liquid will be on the low part of the syringe, and then you won't have any spills of any kind.
2: เวลาอาจารย์ผสมนะคะคุณครูผสมปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องให้ของเหลวกับของแข็งได้เจอกันถูกไหมคะงั้นเราก็ต้องกลับนะฮะตัวกระบอกฉีดยานะคะให้ของเหลวกับของแข็งมาเจอกันนะคะถึงจะเกิดปฏิกิริยานะคะทางเม็กซิโกบอกว่ามองเห็นว่าไม่ได้เขย่าให้ดีหรือว่าไม่ได้ผสมกันดีกลัว

0: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีข้อสังเกต
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับจากหัวหินนะครับในช่วงของการทำปฏิกิริยากันระหว่างผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับพอดีผมใส่ตามที่แจ้งคือ2เมล็ดถั่วเขียวกับน้ำส้มสายชู2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับผลปรากฏว่ามันแก๊สมันมากเกิดมากกว่าปกตินะครับจริงผมว่าน่าจะลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงมาสัก1เมล็ดถั่วเขียวก็จะได้แก๊สพอดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูได้ยินอาจารย์สุรพงศ์แล้วนะคะปริมาณที่เรากะประมาณไปให้คือ2เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจะเยอะไปนะคะแก๊สจะเยอะมากถ้าเราไม่ระวังดีๆกระบอกสูบเนี่ยก็จะกระเด็นออกมาจากกระบอกฉีดยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่น้อยลงก็จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้พอดีนะคะยังไงก็ตามนะคะทางเม็กซิโกได้ย้ำมาว่าเวลาจะให้ทำปฏิกิริยากันเนี่ยเราจะต้องหงายกระบอกฉีดยาขึ้นนะคะเพื่อให้ของแข็งกับของเหลวเนี่ยเจอกันและทำปฏิกิริยาทีนี้ก็ระหว่างทำปฏิกิริยาตรงนี้นะคะคงจะต้องประคองกระบอกฉีดยาไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระเด้งใช่ไหมคะแล้วขณะเดียวกันพอมีความรู้สึกมันมีแรงต้านเนี่ยก็ให้เปิดจุกตรงปลายเพื่อที่ปล่อยให้แก๊สออกไปซะบ้างนะคะฉะนั้นในการกะประมาณเนี่ยถ้าเรากะประมาณเม็ดถั่วเขียวประมาณเม็ดถั่วเขียวไม่ถูกต้องแก๊สก็ออกมาน้อยนะคะเราใช้วิธีตามที่อาจารย์สุรพงศ์บอกว่าเอาแค่1เม็ดถั่วเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ดูก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปสาธิตให้นักเรียนดูเราลองทําก่อนแล้วก็ดูซิว่ามันแรงดันมันเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะเกินไปเราก็ลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงนะคะอันนี้เขาสาธิตครั้งที่2ให้เราดูนะคะเขาก็ยังใช้วิธีการที่ถ่ายเทเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากกระบอกฉีดยาอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบดบังหรือว่าการละลายของน้ำส้มสายชูที่อาจจะละลายกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่จะเกิดขึ้นไปเราจะได้เห็นผลการทดลองชัดๆนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะอย่างที่นิสิตของอาจารย์เตรียมไปให้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมฝาที่จะบรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตไปให้ก็ให้ใช้ตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเทคนิคไม่ดีเราก็จะทำให้ดูผลการทดลองยากนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เม็กซิโกแนะนำเนี่ยคือเขาดูว่าให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดนะคะไม่มีปนเปื้อนแล้วเราก็จะเห็นการผลการทดลองที่ชัดเจนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะ

0: ังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณครูมีคำถามอะไรกันไหมคะหลังจากทำการทดลองแล้วเห็นการทดลองชัดไหมคะนอกจากอาจารย์สุรพงศ์ที่ให้คำแนะนำมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างอื่นไหมคะเชิญได้เลยค่ะหรือคำถามก็ได้ค่ะเราก็ยังมีเข็มอยู่นะคะเราเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะยังมีเข็ม IYC อยู่นะคะคำถามได้เลยค่ะ Now I'm asking them for questions
1: อาจารย์คะที่เคยพานักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะก็เอาขวดประมาณนี้เล็กๆกว่านี้นะคะแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็หาลูกโป่งเล็กๆนะคะมาปิดเอาไว้ตรงนั้นได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไหมคะเขาแล้วก็ดึงออกจากลูกโป่งแล้วก็เอามาใส่น้ำปูนใส่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันขุ่นเคยพานักเรียนทำในห้องเรียนนะคะ
2: ครับได้ครับในลักษณะนี้ก็เป็นการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูก็จะไม่ได้ติดไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะเห็นว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีน้ำปูนใสได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับในการทดลองวันนี้เนี่ยบางกลุ่มถ้าเกิดว่ากำจัดกรดออกไปไม่หมดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขุ่นขาวซะทีเดียวนะครับครับผม
0: George Martha and Lupita One of our teachers suggested that after carbon dioxide generation, she observed that she can use a balloon, to capture carbon dioxide from the syringe. She said, "Is that okay?"
3: Yes. It's okay.They can do it.
0: ค่ะดีมากเลยค่ะคุณครูก็ใช้ลูกโป่งนะคะก็คือมาต่อเข้ากับตรงปลายของกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะแล้วก็ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบอกฉีดยาถ่ายเทเข้าไปอยู่ในลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกโป่งอันนั้นน่ะค่อยมาจุ่มใส่เข้าไปในสารละลายของน้ำปูนใสถูกไหมคะค่ะทำได้แต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะสะดวกไหมนะคะก็ดีค่ะลองดูนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถหากระบอกฉีดยาได้2อันนะคะแล้วก็ดัดแปลงดีมากเลยค่ะ
4: Actually if you visit Dr. Bruce Matson's homepage at Creighton Jesuit University then you can see a lot of tests that you can do with carbon dioxide. You can for example extinguish a flameYou can also use it, for example, for reduction reactions with if you bubble CO2 and you have a reducing gas, you can reduce CO2, for example, with hydrogen. But that's more complicated because you might need a catalyst. But what I'm trying to say is that you can perform.Many reactions with carbon dioxide once you have prepared it.
0: ค่ะก็ Professor George ก็แนะนำมานะคะว่าการทดลองพวกนี้เราหาดูได้นะคะเขาก็แนะนำเว็บไซต์นะคะเข้าใจว่าเป็นของ Brighton University นะคะก็จากเราได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะไปทดสอบว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมอย่างที่เรา ทำกันเนี่ยก็คือใส่ลงไปในน้ำปูนใสใช่ไหมคะอีกวิธีหนึ่งเขาก็บอกว่าเช่นเราเอาเนี่ยไปจ่อที่ตรงเทียนไขอย่างเงี้ยค่ะจุดไฟอยู่แล้วเทียนไขดับอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อาจจะมีวิธีการเล่นอื่นๆอีกซึ่งเราดูได้นะคะจากรายละเอียดเขามีการทดลองหลายคนมากที่ทำเรื่องนี้นะคะ Thank you George that is a good idea so theteachers can explore more other reactions or other observation that they can do.
4: Thank you. Also, if you pass the next slide, you can see the whole procedure on the next slide. The next one.Okay, so it describes the sequence of steps to produce the gas. And also the next slide will show you the end of the procedure. And at the end, you can remove the excess liquid in that way. That's why we were saying that if you don't remove the excess of liquid, there is excess vinegar. And the vinegar is capable of dissolving the calcium carbonate. So if you have some vinegar left over, then you may not be able to see the production of the calcium carbonate precipitate.
2: ครับ professor ก็ได้อธิบายถึงว่าถ้าในการกําจัดน้ําส้มสายชูนะครับถ้าออกไปไม่หมดเนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถเห็นตะกอนขาวของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ชัดเจนครับ
4: โอเค and if you pass on to the next slide you have the reactions there that everybody knows those are very well known reactionsAnd the test, the final test, is the one at the bottom where lime water reacts with carbon dioxide to produce the calcium carbonate plus water.
0: อันนี้ก็คือเป็นสไลด์แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหลังจากนั้นสมการล่างสุดเนี่ยก็เป็นสมการที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่านะคะก็คือว่าก็จะเกิดเป็นสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเราสังเกตเห็นได้นะคะเมื่อบับเบิ้ลแก๊สที่เกิดขึ้นลงไปในน้ำปูนใสค่ะ
5: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะ
0: Please go ahead. I thought it's going to ask question more, but go ahead, please.
4: No, that's precisely what we were going to say. If you have any more questions or ideas, or should we proceed to the next experiment?
0: ค่ะทางอาจารย์สุรพงษ์คะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทางห้องส่งด้วยค่ะเชิญเลยค่ะOkay, I think we can move to the next one, please.
4: The next experiment will be the production of oxygen, and Martha is going to talk about it.
6: In the next experiment, we will obtain oxygen from hydrogen peroxide and two different solid reagents, potassium iodide and manganese dioxide.
2: ครับ ลำดับปฏิกิริยาต่อไปเราก็จะติดตามสมบัติของออกซิเจนนะครับโดยสามารถเตรียมออกซิเจนได้จากสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์กับแมงกานีสออกไซด์ซึ่งเป็นของแข็งนะครับ
6: We will use again the syringe system, and we will start with manganese dioxide. And as you know, manganese dioxide generally is as a powder. So if you use it as and it's a catalyst. So if you use it in the powdery form, you can have the syringe all messy, a little bit messy.
0: ก็จะเริ่มต้นสาธิตนะคะจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะซึ่งใช้การทดลองเป็นกระบอกฉีดยาเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เตรียมกระบอกฉีดยาต่างหากแล้วก็มีเลเบลไว้ด้วยว่าอันนี้สำหรับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะจะได้สะอาด
6: Lupita will show you how to obtain the oxygen using manganese dioxide in the powder form. she's checking that the plunger is the, and now she will put the manganese dioxide into the cap. And the manganese dioxide in this case is a catalyst, so it won't.
2: ครับในการทดลองตอนนี้นะครับรูบิต้าก็ได้เตรียมในลักษณะแบบเดิมแบบที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่นะครับก็โดยการเตรียมแมงกานีสออกไซด์นะครับใส่ลงไปในฝาแคปใส่น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวแมงกานีสออกไซด์จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไฮโดรเจนปรออกไซด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะครับใช้นิดหน่อยก็พอครับใส่ไปในฝาถ้วยแคปนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระบอกฉีดยาในลักษณะเดิมครับ
6: Now she already put the manganese dioxide in the little cap. She's filling the syringe with water and she will make the solid reagent to go to the bottom of the syringe.
7: ในชุดการทดลองนะคะสารเคมีที่เราเตรียมให้เนี่ยเป็นเพสที่ผสมระหว่างแมงกานีสไดออกไซด์กับผงซีเมนต์อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะเวลาที่หยิบมาใช้จะได้เลือกหยิบมาถูกอ่านนะคะ
6: She's putting the plunger into the syringe to isolate the manganese dioxide from the hydrogen peroxide.And she will now take the hydrogen peroxide with the syringe
5: Mata, in your instruction, yes. Isn't that you use a paste of manganese dioxide, not the powder?
6: Yes, we are showing this to you so you can see why we recommend the pills.
5: I see. ค่ะคุณครูคะอย่าเพิ่งทำนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังสาธิตให้ดูว่าที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้ผงแมงกานีสไดออกไซด์หรือให้เราดูเขาก่อนนะคะซึ่งมันน่าจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงนะคะในคู่มือของเราที่แจกไปให้เนี่ยเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมเป็นแผ่นปลาสบุนปลาสเตอร์ผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาน่าจะช้าลงหรือว่าไม่รุนแรงเดี๋ยวลองดูนี้ก่อนนะคะ Well thank you Martha
6: This is interesting you can compare the speed of reaction with the powder reagent and thepill and the pill the reagent in the pill form so the contact surface it's a factor that it's important can you see how black is the syringe that's why we don't like this method
7: ถ้าสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เห็นก็คือจะเห็นสีของสารละลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเลยนะคะซึ่งทางเม็กซิโกก็เลยบอกว่าเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดเยอะแล้วก็รุนแรงมากเป็นเหตุให้จริงๆก็เลยไม่แนะนำที่จะให้ใช้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์โดยตรง
6: Now Lupita will repeat the procedure using the manganese dioxide tablets and after that we will tell how we prepare the tablets
2: ครับในการทดลองเปรียบเทียบตอนนี้รูบิต้าก็จะใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นเม็ดนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วก็ลักษณะเป็นเม็ดใส่เข้าไปนะครับครับซึ่งในลักษณะเม็ดที่เตรียมนี้ก็เราได้จัดเตรียมให้คุณครูแล้วนะครับเริ่มต้นเช่นเดิมนะครับกระบอก ฉีดยาใส่น้ำแล้วก็ใส่เม็ดแมงกานีสออกไซด์ที่เป็นของแข็งแล้วก็ปล่อยให้ลงไปตรงปลายนะครับใส่ในเบ้าพลาสติกลงไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับลงไปตรงปลายสุดแล้วเนี่ยก็ลำดับต่อไปก็เอากระบอกสูบก้านกระบอกสูบเสียบลงไปนะครับ

ขณะนี้กำลังดูดไฮโดรเจนปรอกไซด์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นรีแอคเจนต์ตัวหลักของการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนนี้

0: ค่อยๆสังเกตนะคะว่าเริ่มจะมีสีน้ำตาลเข้มค่อยๆเกิดขึ้นนะคะ
1: The reaction is slower with the pills but you can see how clean is the syringe compared to the other one
2: ครับจาก2การทดลองเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าปฏิกิริยาได้เกิดช้าลงนะครับแล้วก็มีความสะอาดกว่าแล้วก็จะเห็นแก๊สเนี่ยชัดเจนกว่าในกรณีแรกที่มีผงแมงกานีสออกไซด์ปนแล้วเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนว่ามันใสกว่าแล้วก็เกิดได้ไม่รุนแรงเท่ากรณีแรกครับ

0: ให้สังเกตว่าเวลาเราทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะหงายกระบอกฉีดยาขึ้นใช่ไหมคะให้ตรงปลายเนี่ยชี้ขึ้นเพื่อให้สารละลายส่วนที่เป็นน้ำกับของแข็งเนี่ยเจอกันได้ดีขึ้นนะคะงั้นเราต้องหงายกระบอกฉีดยานะคะ
1: As you may have noticed, Lupita pulled the plunger a little bit every now and then. And if you look at the slide shows that you're going from a liquid to another liquid and a gas. So according to Le Chatelier principle, if you produce a vacuum, then the system will try to relieve that change that you are producing by producing more gas. So in other words, if you pull the plunger a little bit, you are favoring the production of the oxygen gas.
2: ถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะระหว่างการทดลองเนี่ยก็จะมีการดึงกระบอกสูบเนี่ยค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นนะคะให้สารเนี่ยทำปฏิกิริยากันซึ่งถ้าเราไปสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดออกซิเจนอันเนี้ยจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวถูกไหมคะเกิดเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนที่ได้เป็นแก๊สต้องการปริมาตรมากขึ้นตามหลักการสมดุลของเลอชาเตอรีเยอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปในทิศทางที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือก๊าซออกซิเจนที่เราต้องการ

0: Now, Martha and Lupita are going to do the classic test for oxygen. And so they are going to have a glowing splint. And if you put the flame out and you put it next to the oxygen, the flame goes almost up again. We still have some more. And you see the splint goes back on.
1: ครับในการทดสอบแก๊สออกซิเจนตอนนี้นะครับมาร์ธาก็ได้นำของเหลวที่เหลือออกกำจัดออกไปเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแต่แก๊สออกซิเจนเนี่ยก็นำกระบอกฉีดยานี้ฉีดแก๊สที่มีออกซิเจนอยู่นะครับไปบนก้านไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดที่ไม่ได้ติดไฟนะครับแต่ว่ามีเปลวไฟสีแดงอยู่จะพบว่าเมื่อฉีดแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยเปลวไฟดูสว่างขึ้นนะครับหรือก็ช่วยให้ไฟติดนะครับ
2: ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะคะว่าแก๊สที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะที่เราให้ไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นในคู่มือเราอะนะคะก็บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะจริงเราจะใช้ก้านทูบก็ได้เนาะใช้ทูบก็ได้นะคะที่จุดไฟแล้วก็ดับเปลวไฟอะนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันจะแดงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีออกซิเจนไปช่วยในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะมีคำถามอะไรไหมคะตรงนี้ตอนนี้เราก็ใช้กระบอกฉีดยากันคล่องแล้วนะคะจะเห็นว่าการทดลองของทางเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องกระบอกฉีดยาเนี่ยค่ะเราก็คิดปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับแก๊สทั้งหลายนะคะเชิญคำถามเลยนะคะหรือว่าเชิญข้อแนะนำเลยค่ะ
3: อาจารย์สุภวรรณครับขออนุญาตเรียนถามนะครับในขั้นตอนในการใช้โพแทสเซียมไอโอไดน์เนี่ยเราใช้ในขั้นตอนไหนครับ
4: เดี๋ยวจริงๆเป็นอีกปฏิกิริยานึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสาธิตหรือทุกคนเนี่ยทดลองของแมงกานีแซมไซให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในการทดสอบแก๊สออกซิเจนเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เราจุดมาจิ้มฟันแล้วก็เราจะใช้วิธีฉีดแก๊สออกซิเจนไปยังไฟที่มาจิ้มฟันใช่ไหมครับคือประเด็นนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยสงสัยได้เพราะว่ามันเหมือนกับที่เราเป่านะครับเราใช้ปากเป่าเปลวไฟมันก็จะฐานสีแดงนั้นก็จะลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับที่จริงน่าจะทำเหมือนที่เราเคยทำก็คือจ่อก้านทูบหรือไม้ขีดไฟเนี่ยนะครับเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อลดข้อสักถามของนักเรียนว่ามันก็เหมือนกับการเป่านะครับ
4: Well George is a good point here One of our teachers suggests that to test oxygen in the syringe, right? In the syringe, then shall we use that? I think you use a toothpick that is already lighted, right? And then why don't we just insert this inside the syringe instead of doing outside? So if you're outside, it's just kind of a kind of still. Some question that whether is oxygen in the syringe really work or not. What do you think?
0: That's a good idea as well. Yes, you can try that. We haven't tried it. We don't know if the glowing splint will die when we insert it inside the syringe. But if it doesn't, then it's a good idea. Mm-hmm. Now, as far as a question whether if you blow the contents of the syringe on the glowing splint, whether that could be air or oxygen, if you do it with air, you don't see that strength in the glowing of the splint. With oxygen, you see a much more intense red coming out.
2: ค่ะก็จากคำถามของอาจารย์สุรพงษ์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าเราจะเสียบไม้ใช่ไหมไม้จิ้มฟันที่เราจุดไฟแล้วก็ไม่มีเปลวนะคะเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อจะแน่ใจว่าเป็นออกซิเจนในกระบอกฉีดยานะคะแต่ตามกฎนะคะกฎของการติดไฟนะเราเรียกว่าทฤษฎีไฟนี่นะคะเราไม่ใช่มีออกซิเจนอย่างเดียวอะค่ะนะคะออกซิเจนถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปไฟก็ดับได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการจุดติดไฟที่จะต้องมีปริมาณออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งในอากาศเนี่ยเราจะมีออกซิเจนอยู่ 21% นะคะแต่ในกระบอกฉีดยาถ้ามันเป็น 100% ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เกิดลุกไหม้นะคะยังไงก็ตามนี่เป็นคำถามหรือเป็นข้อคิดเห็นที่ดีเราก็ทำไงคะเราก็ต้องลองทดสอบนะคะแล้วดูเปรียบเทียบซิว่ามันจะลุกติดดีไหมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์จอร์จให้คอมเมนต์มานะคะก็คือว่าเราน่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยจุดไฟหรือว่าธูปจุดไฟแล้วเราไว้อยู่ในอากาศธรรมดาเนี่ยมันก็จะริบหรี่ถูกไหมคะแต่ตอนที่เราเอาออกซิเจนจากกระบอกฉีดยามาจ่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสว่างมากเราก็เปรียบเทียบได้อะค่ะมันแตกต่างกันนะคะก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะอาจารย์สุรพงษ์ดีค่ะมีคำถามอื่นไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอื่นไหมคะ
0: Now, if the students are not convinced, then you can ask them to fill one syringe with air and the other one with oxygen and then try them the same way so that they can see the difference. But anyway, we're going to do now oxygen again from hydrogen peroxide, but this time the catalyst will be potassium iodide.
1: ครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับก็คือน่าสนใจที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองนะครับใช้กระบอกฉีดยาดูดอากาศแล้วก็เป่าไปที่ทูบหรือว่าไม้ขีดไฟที่ติดไฟนะครับเปรียบเทียบกับออกซิเจนที่เราทำปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็เก็บแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับในเปลวไฟแล้วก็จะเห็นว่าความแตกต่างของอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามคือเดี๋ยวการทดลองลำดับต่อไปก็จะทำการเตรียมออกซิเจนอีกเช่นกันนะครับโดยใช้โพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับ
0: So then the experiment now. The experiment now will be the production of oxygen the same way. What Martha is doing, she is filling the syringe with water.

0: บรรจุโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้ตกลงมาตรงปลายของกระบอกฉีดยาครับ
1: And then she put potassium iodide inside one of the plastic cups and then she made it float by using the same Now, she will draw into the syringe a few milliliters of hydrogen peroxide. Being careful that it doesn't mix until she deliberately mixes it.
0: ครับหลังจากที่ดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์แล้วนะครับดูดไปประมาณ3มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิกิริยาจะยังไม่เกิดจนกว่าเราจะนําของเหลวกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดให้สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คว่ํากระบอกฉีดยาลงนะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยดําเนินขึ้นไปดําเนินได้นะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายเปลี่ยนสีจากใสเป็นสีเหลืองนะครับ
2: ให้สังเกตการทดลองนี้เปรียบเทียบกับตอนใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะคะปฏิกิริยานี้เกิดรวดเร็วมากเลยนะคะตัวกระบอกสูบเนี่ยถูกดันออกมาอย่างเร็วเลยนะคะงั้นต้องระวังนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาถอดแคปออกถอดจุกออกเห็นไหมคะแสดงว่าเกิดออกซิเจนอยู่ในกระบอกฉีดยาเยอะนะคะ
1: Now the oxygen was produced and as you could see the plunger went all the way down she removed the cup because there was too much oxygen being producedIn order to prevent the plunger from flying out, then you have to remove the cup, the lure lock or the syringe cup, whatever, so that you relieve the pressure.
0: ครับในระหว่างปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะได้มีความดันของแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในปริมาณมากนะครับเขาก็จะลดปริมาณแก๊สความดันตรงนั้นเนี่ยโดยการเปิดปลายออกนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณแก๊สเพื่อไม่ให้ก้านกระบอกฉีดยาเนี่ยหลุดออกมานะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นําสารละลายข้างในเนี่ยออกโดยวิธีการเดิมครับคว่ํากระบอกฉีดยาลงเอียงประมาณ80องศาแล้วก็ค่อยๆฉีดสารละลายที่มีอยู่ข้างในนั้นออกนะครับ
1: Now she's getting rid of the excess liquid by dumping itSo that the syringe is now containing only oxygen.
0: ครับเขาก็ได้พยายามนำสารละลายทั้งข้างในเนี่ยออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าในกระบอกฉีดยานี้ก็จะมีเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนนะครับ

ครับจากในวิดีโอตอนนี้จากทางเม็กซิโกก็ได้ทำการทดลองอีกครั้งนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การตักโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับเติมน้ำในกระบอกฉีดยาแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปวางข้างในแล้วก็ลดระดับน้ำลงปล่อยให้ถ้วยนั้นตกอยู่ด้านล่างของกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปนะครับ

0: นำไปดูดสารละลายไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์นะครับ
1: They are producing another syringe full of oxygen just to make sure that we have enough oxygen for the test.
0: ครับเขาทำการทดลองซ้ำ2ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีปริมาณออกซิเจนมากพอในการนำไปทดสอบในลำดับต่อไปครับ

0: So you have two syringe of oxygen gas. Our teachers already tried and they're satisfied with the results now. So what you're going to show us next?
1: Okay, they're just going to show again the same idea, but now that they prepare enough, hopefully they will be able, they are really trying to re-elite the glowing splint. They haven't been able to relit it, but well, it didn't work the first one. Let's see the second one.
0: สังเกตนะคะ.
1: There you go. Very nice, very nice. Well,
0: very
1: anyway.
0: Good. It's clear to see the glow of the right, right?
1: Right, right. Another point that Martha was making is that by preparing gases in this way, you can transport the syringe to another location. Like if you prepare it in the lab and you want to do a lecture demonstration in the classroom, you can bring your syringes already filled with the gas in case you don't have time for the preparation inside the classroom. So it is very easy to transport gases inside the syringes in this way.
2: ครับในการทดลองที่เตรียมมาเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่าเราสามารถเก็บแก๊สออกซิเจนได้ในซิริงจ์นะครับ เพราะฉะนั้นคุณครูก่อนที่จะไปสอนถ้าเกิดว่าจะไปสอนเรื่องออกซิเจนหรือเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะเก็บแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาตอนต้นแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้เลยนะครับ ก็คิดว่าเด็กๆน่าจะสนใจขึ้นครับค่ะอันนี้ก็คงเห็นถึงประโยชน์นะคะ
0: อันนี้คือของ ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะ เนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณน้อยแล้วเราใช้อุปกรณ์ที่ง่ายเราก็สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายทำนองนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสั่งซื้อเรียกว่าอะไรนะถังแก๊สออกซิเจนอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็แพงใช้ก็ลำบากอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถผลิตออกซิเจนขึ้นเองได้ในปริมาณเท่าที่เราต้องการใช้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะ
1: Another idea that you may want to consider is that if you have a gas cylinder, let's say with, for example, with acetylene or with any other gas, and you have a syringe at hand, you can always open the gas valve, and with a hose, you can insert your syringe, and then it gets full with the gas that you want. I have done that to transport acetylene. Whenever I don't have, for example, calcium carbide at hand, I go to the mechanical shop where they have an acetylene gas tank. I ask them to open the valve for me. I put my syringe in there, and then I can fill as many syringes as I want to perform experiments with the gas that is already there.
0: ค่ะก็ Professor George ก็บอกว่าถ้าเวลาคุณครูไปสอนนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้แก๊สอื่นๆหรือว่าไม่ต้องการจะผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นมาเองนะคะเราก็ใช้กระบอกฉีดยาเนี่ยนะคะไปเรียกว่าสูบออกมาเลยจากถังแก๊สนะคะซึ่งของ Professor George บอกบางทีเขาก็ไปที่ร้านช็อปแล้วก็ไปขอแก๊สอะเซทิลีนอย่างเงี้ยค่ะก็เอากระบอกฉีดยาเนี่ยไปสูบมาแล้วก็เราก็ถือไปได้ ไปสาธิตอะไรให้นักเรียนดูได้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กระบอกฉีดยาซึ่งราคาก็ถูกๆนะคะ Very good. That's a good suggestion.
1: Thank you. The last thing that Lupita and Martha are going to do with this experiment is to show you how they prepare the manganese dioxide pellets. So they use cement that you can buy at any hardware store. You just need a little bit of cement. And they use the manganese dioxide, so.
3: ตอนนี้เป็นการสาธิตการเตรียมเม็ดของ manganese dioxide ที่ผสมซีเมนต์นะคะ ซึ่งทางเราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
1: They use equal parts, roughly speaking. and then they will mix them with water.
2: ครับก็จะใช้ปริมาณแมงกานีสออกไซด์กับซีเมนต์เนี่ยปริมาณเท่าๆกันนะครับในภาพการทดลองก็จะพบว่าเขาใช้ประมาณ1ช้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำครับ
0: สำหรับที่ของเราทำเตรียมไปให้นะคะเราใช้ปูนปลาสเตอร์นะคะเอาปูนปลาสเตอร์นะคะแล้วก็แมงกานีสออกไซด์เท่าๆกัน
1: Then they add about 5 milliliters of water. As you could tell, they used 1 teaspoon full of each one of the two powders. They mix. And then they will use medicine blisters to prepare the pills in them.
0: ค่ะ อันนี้ก็ผสมกันนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำ5มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้นั่นแหละค่ะเบ้าที่เราได้มาจากแผงยานะคะที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นเบ้าแล้วก็ยาเม็ดใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนี้เก็บหมดเลยนะคะอาจารย์เอามาใช้การทดลองนี้ได้เขาทำเป็นเม็ดก็คือไปใส่ในเบ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก็ทิ้งไว้ครั้งคืนที่เราทำนี่คือทิ้งไว้ครั้งคืนนะคะเราก็จะได้เป็นเม็ดๆออกมา
1: So they can fill as many as they want, and then they just remove the excess and allow it to dry.

0: If you wait 24 hours, this is how it looks like. So the next step is just to remove the pills from the blisters.
1: And then you can have a lot of ไปเสร็จแล้วนะคะก็เราก็ต้องทิ้งไว้ครับคืนนะคะซึ่งในภาพเนี้ยก็เป็นโชว์เบ้าที่เตรียมเม็ดเนี้ยไว้ข้ามคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแกะเม็ดออกจากเบ้าที่ใช้เตรียมเม็ดแมงกานีสไดออกไซด์ค่ะ

0: So the cost of preparing this is very small, and the pills are reusable for as many times as you want.
1: ค่ะนี่ก็ทำได้ง่ายๆนะคะราคาถูกๆนะคะเป็นเม็ดสวยงามนะคะเราเก็บเอาไว้ใช้ได้งั้นคุณครูก็ทำทีเดียวแล้วก็เตรียมไว้เลยแล้วก็สำหรับจะใช้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้ได้นะคะแต่ว่าทางสมาคมเคมีเรากำลังจะทำพวกนี้อยู่ถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการใช้เนี่ยติดต่อกลับมาที่สมาคมเคมีนะคะ
2: We used to wash the pills with little water because there's always some powder excess, so you need to, if you use them right away in the syringe, they will
3: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้ว
2: would not be so clean.
3: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำการล้างอีกครั้งด้วยน้ำน้ำกลั่นนะครับน้ำเปล่านะครับเพื่อกำจัดผงที่ที่ติดเหลืออยู่บริเวณเม็ดออกนะครับ
0: โอเค that's all we wanted to show for these oxygen production experimentsAre there any questions or comments, or should we proceed to the next one?
1: ค่ะเรามีเวลาอยู่เล็กน้อยนะคะมีคำถามสั้นๆไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ดูสาธิตการทดลองที่เขาจะสาธิตให้ดูอีกเรื่องนึงซึ่งเราจะไม่ทำนะคะค่ะมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะWell, I think we can proceed.For your demonstration, please go on.
0: Okay, the next experiment will be a demonstration of a micro titration. To do this, we will titrate an acid with a base, and we will have a common indicator.That everybody uses, which is phenolphthalein.
4: The important thing here. การ titrate แบบไมโครนะคะก็คือว่าเป็นปฏิกิริยาของกรดและเบสแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่จะใช้ก็คือ phenolphthalein ค่ะ
0: The key issue here is that the burette will be a 1 milliliter syringe. Those syringes that are are used for insulin injection, those are the ones I'm going to use. So they are 1 milliliter syringes, and the graduation that they have is very fine. They actually have 100 divisions per milliliter, which allows for a very precise titration.
3: ครับกระบอกบิวเรตที่ใช้ในการทดลองนี้ก็จะเป็นกระบอกฉีดยาที่มีขนาด1มิลลิลิตรนะครับที่ใช้ในการฉีดอินซูลินเข้ากับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับกระบอกฉีดยาประเภทนี้จะมีขีดข้างในเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งจะทำให้การทดลองถูกต้องได้ดีครับ
0: Now since students are sometimes not very carefulWe prefer that the syringes, that the needles of the syringes are flattened. And that's why we have a sandpaper in there. You can grab it as if you were grabbing a pencil, and then you sand it so that the tip of the needle is not sharp anymore.
4: เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปลายเข็มที่แหลมเนี่ยบาดมือหรือบาดส่วนต่างๆของนักเรียนนะคะก็คือว่าจะมีการขัดปลายเข็มด้วยกระดาษทรายก่อนนะคะให้เข็มมันทู่ลงนะคะ
0: We don't know about the regulations in Thailand but in Europe the use of needles in educational laboratories is forbidden That's why we sand them offAnd then we can call them steel tubes. Instead of calling them needles, we can say that we are using steel tubes.
3: ครับในข้อกำหนดของที่ต่างประเทศนะครับเขาห้ามใช้เข็มฉีดยาในห้องแลบปฏิบัติการกับเด็กๆ นะครับเขาก็เลยทำการขัดปลายเข็มฉีดยาเนี่ยให้มันทู่นะครับแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่ามันเป็นท่อเหล็กแทนการบอกว่ามันคือเข็มฉีดยาครับ
0: Now in order to make sure that the reagent that will be delivered is pure we rinse the syringe several times back and forth with the titrant. In that way, we also release any possible powder coming from the sandpaper.
4: เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายที่มันจุอยู่ในบิวเรตของเราซึ่งคือเข็มฉีดยาเนี่ยนะคะสะอาดก็คือว่าก็จะต้องมีการดูดสารที่เราจะต้องบรรจุเข้ามาแล้วก็ชะสารออกไปก่อนนะคะเพื่อให้ภาชนะเนี่ยสะอาดแล้วก็บรรจุสารที่เราต้องการใส่ในการทดลองได้ค่ะ
0: Okay so the titration is going to be of hydrochloric acid with sodium hydroxide so the sodium hydroxide goes in the syringe there is a very nice base that one of our friends from a glass blowing factory makesSo that is a very nice support for the syringe. But you can use anything just about, just to make sure that the syringe is well held. And then we have the hydrochloric acid that will be placed inside the Erlenmeyer flask. And then we will proceed to do the titration with an indicator of phenolphthalein.
3: ครับในการทดลองก็จะทำปฏิกิริยากรดเบสระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโดยที่จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยานะครับแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดหรือว่ากรดเนี่ยตัวไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะใส่ในขวดลูกชมพู่ที่มีอินดิเคเตอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มทำการไตเติ้ลได้ครับ
1: เนื่องจากว่าใช้เป็นปริมาณน้อยมากนะคะขอแนะนำว่าเป็นขวดแก้วที่ใสนะขวดเล็กๆขวดใส่ยาหรือเล็กๆเนี้ยค่ะเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ทำเป็นฟลาสก์แทนก็ได
0: ้ When you use this device you can get sometimes as many as 100 drops to the milliliter so that means that each drop is only 10 microliters bigAnd 10 microliters is pretty good for a titration.
1: ค่ะในแต่ละหยดเนี่ยนะคะปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันแค่เพียง10 microliters เท่านั้นเองอะค่ะคือน้อยมากซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกหยดที่หยดลงไปในสารละลายเราก็จะเห็นสีเป็นสีชมพูทันทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันน้อยมากเราต้องใช้ทีหลายหยดนะคะเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงว่าในแง่ของความแม่นยำนะคะซึ่งตอนครั้งแรกที่เราคุยกันก็มีคุณครูบางท่านถามว่าถ้าเราใช้ปริมาณน้อยและความแม่นยำเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอันนี้นะคะ
0: So in the absence of magnetic stir, your hand is a good stir. So Martha is shaking after every drop. As you can see, the drops are very fine. So the precision of this titration can be very good. Actually, one of my colleagues, who is an analytical chemist, he has done several thousands of titrations with this system. And he claims that he can get a precision of 0.5% by doing this.
4: ก็เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีนะคะก็อย่าลืมเขย่าระหว่างการไตเติ้ลด้วยนะคะเพื่อให้สารเนี่ยมันทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยProfessor เนี่ยได้กล่าวว่ามีเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นนักเคมีวิเคราะห์เลยเนี่ยได้ลองทำการไตเติ้ลด้วยวิธีการนี้นะคะกว่า1,000 ครั้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ พบว่าเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่เป็น 0.5% นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่แม่นยำพอสมควรค่ะ

0: Okay, so that's the end point of the titration. And as you can see, even though they used only 1 milliliter of hydrochloric acid and almost 1 milliliter also of the sodium hydroxide, 0.6 mL of sodium hydroxide, you can very easily see the results.
1: ครับสุดท้ายก็ถึงจุด end point นะครับก็คือจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับซึ่งในการทดลองเนี่ยเขาก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกแอซิดประมาณ1 มิลลิลิตรครับก็จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่พอๆกันซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำการทดลองแบบต่างๆได้เปลี่ยนความเข้มข้นแล้วก็ติดตามปฏิกิริยาได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
2: Oh, it is very nice demonstration, and this is confirm that there can be precise, right, to do micro scale. Will you confirm?
0: Yes, and we would love that the people, that the teachers that are attending the workshop can do this back when they go to their schools, and it would be very nice if they could report on the results that they can get.
2: ครับ Professor George ก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรกลับไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณครูลองไปทำดูหาซิรินจ์ขนาด1 มิลลิลิตรได้ไหมคะแล้วก็ไททรีตดูซึ่งเราก็น่าจะมีนะคะกรดไฮโดรคลอริกกรดโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอลคาลินมีอยู่แล้วเขาบอกว่าลองไปทำได้ไหมคะแล้วก็เอาผลมารายงานว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะ อยากจะเห็นว่าพวกเราได้เอาการทดลองของเขาเนี่ยไปใช้สอนจริงๆค่ะ Okay, I just asked them that if they can do it and give you the results to you that they really observe, then it would be nice, huh?
0: Okay. Yes, we will appreciate that.
2: Right. Maybe some question or comments. Okay, we have a few minutes. ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะเรามีเวลาอีก 2-3 นาทีอาจารย์สุรพงษ์คะทางไกลกังวลว่าไงคะ
3: ไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับ
2: Well it seems like it is very clear and everyone appreciate the demonstration and also those two experiments about carbon dioxide and oxygen so I think it's a time to say goodbye and thank you very much thank you George Martha and Lupita we will see you again tomorrow would you like to say any words
4: thank you no thanks for everything and have a nice day
5: thank you very much and see you tomorrow
0: bye bye we'll see you tomorrow thanks for listening
2: Well, I appreciate very much and see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye.
4: Bye.
6: Bye.
2: ค่ะก็วันนี้การทดลองเพื่อดูสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จบลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ดูการไททรีตนะคะโดยใช้ขนาดปริมาณน้อยนะคะเป็นระดับไมโครลิตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอจบรายการการฝึกอบรมนะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระปฐมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนและMexican Center of Green Chemistry and Microscale Chemistry นะคะIbero Americana University นะคะแล้วก็ขอบคุณProfessor George Ibanez นะคะขอบคุณMartha Ibarguen Goitia แล้วก็Lupita นะคะ Castadena นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนานะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจ positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นพ ผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 ครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1

ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้าง LTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติ

0: ตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
2: โอ
1: ้
2: โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
1: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
3: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
3: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน

0: ัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นนะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่า

โฟไดเอสเตอร์บอนค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ pi parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะ

นะครับเบสคู่สมนะฮะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะฮะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะฮะได้2พันธะนะฮะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะฮะได้3พันธะนั่นเองนะฮะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะฮะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะฮะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเซอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเซอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่คลองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความ

ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้หนูจะให้เพื่อนเพื่อรู้จักผนังรู้จักจำนวนนะคะเลข4ฮินดูสืออ่านว่าสอีสีสีไม้เอก4ค่ะรูปภาพนะคะจะมี1 2 3 4อันนะคะอันนี้คือผนังรู้จักนับอันนี้เลขอะไรคะ
1: 6
0: 1 2 3 4 5 6นี่คือผนังนักคิดนะคะใช้บวกตัวเลขได้ค่ะ2บวก2ค่ะเอามารวมกันค่ะ1 2 3 4ต่อไปการลบนะคะหนึ่งสองสามต่อไปประตูปริศนานะคะหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเอากุญแจของข้อที่สามค่ะมาไขข้อที่หนึ่งแค่นี้ค่ะ
2: ตนเองได้รับการหน้าที่การสอนในชั้นป.1ครั้งแรกก็มีความรู้สึกกังวลว่าเราสามารถที่จะแนะนำเด็กซึ่งไม่มีพื้นฐานมามากนักนะคะเด็กเพิ่งเลื่อนระดับชั้นมาจากชั้นอนุบาลจะสามารถทำให้เขาสนใจและเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนะคะแจกกระดาษเปล่าไปแล้วก็บอกนักเรียนอยากวาดอะไรก็ได้ตามที่หนูอยากวาดปรากฏว่าทุกภาพนะคะมีบ้านมีภูเขาเราก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมทุกบ้านแสดงว่าบ้านเนี่ยเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่าเขาผูกพันถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กเขาสนใจมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราจะนำวัสดุเหลือใช้นะคะที่เรามีอยู่แล้วพบลังตู้เย็นนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ลองเอามาตั้งดูลองประสานเป็นหลังคานะคะด้านแรกนะคะด้านแรกเนี่ยเราก็นำมาจากบทเรียนบทที่1และ2บทที่1เนี่ยจะเรื่องจำนวน1ถึง5นะคะบทที่2 6ถึง9และ0ตรงนี้เด็กจะต้องรู้จักตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือและภาพจำนวนพอบทต่อมาเนี่ยเด็กต้องรู้จักนับนะคะรู้จักนับเราก็ใช้วัสดุเหลือใช้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตะเกียบหลอดนมนะคะหรือไม้ไอศกรีมช่วยในการนับหลังจากที่นักเรียนมีพื้นฐานเรื่องของจำนวนและรู้จักจำนวนนับแล้วนะคะเราก็จะมาต่อยอดโดยให้นักเรียนรู้จักการคำนวณโดยเริ่มแรกให้นักเรียนทราบว่าการบวกเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์บวกนะคะการลดคือการใช้สัญลักษณ์ลบนะคะ
3: จาก6เพิ่มมาอีก2เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า6
4: จำนวนนี้นะคะ

0: ินนะคะ
1: อย่างเช่นข้อแรกนะคะ2กลุ่มที่เขาเก็บไม้ไอศกรีมมานะคะเขาจะต้องวางให้ตรงหลักขวาคือหลักหน่วยซ้ายคือหลัก10นะคะวาง2บวกคือการเพิ่มเข้านะคะบวก2เพิ่มเข้าก็วางที่หลักหน่วยเหมือนกันนะคะการบวกคือการรวมเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรวม2อันนี้เพราะฉะนั้นคำตอบคือ4นะคะต่อไปการลบการลบคือการลด4ลบ0เด็กเขาก็จะใส่4ที่ด้านบนนะคะ4ลบ0 0เด็กเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะ0เขาควรที่จะหยิบลงมาไหม0ไม่มีค่าเขาก็จะไม่หยิบเขาก็จะดึงคำตอบลงไปเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดว่าจำนวนใดลบหรือบวกด้วย0ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะนอกจากสัญลักษณ์ที่เด็กควรจะทราบนะคะคือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบและเครื่องหมายเท่ากับแล้วนะคะเด็กจะต้องทราบว่าเมื่อแสดงวิธีทำเนี่ยควรจะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมที่สำคัญอีก2อย่างก็คือก่อนที่เราจะหาผลลัพธ์เนี่ยนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้จำนวนบรรทัดที่2 1เส้นเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนจะต้องขีดเส้นที่ผลลัพธ์2เส้นนะคะส่วนที่เป็นผลลัพธ์จะคล้ายกับเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับมีกี่เส้นคะนักเรียน2เส้นใต้ผลลัพธ์ก็ต้องมี2เส้นคล้ายเครื่องหมายเท่ากับเรื่องคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกนะคะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่นักเรียนจะขึ้นสู่ในชั้นต่อๆไปนะคะ2บวก4คุณครูจะใช้ไม้หนีบที่ต่างสีกันเพื่อให้เด็กเขามีความคิดที่ชัดเจนขึ้นนะคะ2บวกด้วย4 3 4ตัวอื่นๆเราก็จะเก็บไว้โจทย์นี้สามารถสลับที่กันได้เมื่อเป็น4บวก2ล่ะคะคำตอบจะยังเป็น6ไหมคะเด็กๆก็จะตอบ1 2 3 4 5 6 6ค่ะและเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคำตอบเท่ากันครูก็บอกว่านี่นะคะ2บวก4กับ4บวก2เป็นคำตอบเดียวกัน
0: คำถามสุดท้ายคือ
2: คะแนนตู้ปริศนา
0: ตู้ปริศนาอยากรู้ไหมว่าทำยังไงเราถึงจะไขเข้าไปในประตูได้เราต้องแก้ปัญหาโจทย์ให้ได้แล้วนำกุญแจที่มีคำตอบนั้นมาลองไขดูว่าเราจะไขออกไหมคุณชัย9ลบ4ได้เท่าไหร่
1: ตัวนี้ก็หลังจากจบบทเรียนเกี่ยวกับการนับการบวกและการลบเราก็จะมาทดสอบโดยให้เด็กเนี่ยเขาค้นหาคำตอบด้วยตนเองแล้วลองไปไขดูถ้าไขกุญแจออกเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็โดยภาพรวมแล้วก็จะนำมาจากหลักสูตรแล้วก็หนังสือเรียนค่ะ

เกมต่างๆนี้นะคะก็เกิดจากการประยุกต์นะคะเกมโดยทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นเกมโดมิโนนะคะคุณครูจะทำ2แบบด้วยกันคือตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะด้านในเราก็จะใช้วัสดุเหลือใช้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นกระดาษลังจะมีตัวเลขไทยสอดแทรกด้วยซึ่งเกมโดมิโนธรรมดานี่จะมีแต่จุดแต้มนับนะคะแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์ของสีด้วยอย่างเช่นถ้า2คือสีเขียวคุณครูก็จะใช้สีเขียวทั้งหมดเลยเพราะสอดแทรกในเรื่องสีด้วยเรื่องการนับด้วยและเรื่องของตัวเลขไทยด้วยเกมตามล่าหาหัวใจนะคะการเดินเขาก็จะเดินตามจำนวนที่เขาจับฉลากหรือว่าทอดลูกเต๋าได้ถ้ามาถึงตรงบันไดนักเรียนสามารถขึ้นได้ทันทีเดินมาถึงตรงนี้เดินฟรี1ครั้งแสดงว่าเขาจะสามารถทอดลูกเต๋าได้เพิ่มอีก1ครั้งมากกว่าคนอื่นนะคะเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงตรงนี้จะต้องตกลงมานะคะต้องยอมรับกติกาว่าเจอบันไดถ้าอยู่ข้างล่างได้ขึ้นถ้าอยู่ข้างบนจะต้องตกลงมานะคะเดินไปเรื่อยๆเมื่อใครตามหาหัวใจได้ก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกมจับคู่10นะคะนักเรียนใช้วิธีเป่ายิงฉุบค่ะถ้าเกิดว่าใครชนะก็จะได้หยิบตัวเดินของตัวเองนะคะเลข8นะคะเลข8 8ต้องคู่กับอะไรคะคู่กับ2เขาก็วางเป่ายิงฉุบอีกฝ่ายไหนชนะก็ได้หยิบตัวเดินสมมุติสีน้ำเงินชนะอีกแล้ว0 0ต้องคู่กับ10นะคะเดินไปเรื่อยๆกระป๋องของใครตัวเดินหมดก่อนคนนั้นคือผู้ชนะค่ะเกมปลาลูกโป่งนี้นะคะเด็กจะต้องเลือกปลาเฉพาะช่องที่มีผลลัพธ์ที่มากที่สุดนอกจากที่เด็กปลาจำนวนลูกโป่งได้มากที่สุดแล้วเขาจะต้องมีความเฉลียวฉลาดว่าเขาจะต้องเลี่ยงช่องนั้นที่คะแนนน้อยเขาจะต้องเลือกปลาช่องที่คะแนนมากกว่าเพราะนั้นตัวเลขก็จึงเข้ามามีบทบาทกับเขามากขึ้นตัวนี้เด็กจะชอบมากเลยค่ะพักกลางวันนี่จะมาขอใช้ตลอดค่ะคุณครูป.1 ป.2 ป.3 จะช่วยกันผลิตสื่อนะคะคุณครูไม่ได้ผลิตเองเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นการพูดคุยการสนทนากันระหว่างครูเนี่ยเราจะต่อยอดกันตลอดเวลาจะมีการทราบว่าเมื่อคุณครูสอนไปเพียงเท่านี้เมื่อขึ้นการยืมการทดคุณครูชั้นป.2 จะต้องทำอย่างไรในกระบวนการสอนที่ใช้กล่องลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งชั้นป.2 ก็ได้นำไปใช้เหมือนกันค่ะต่อยอดจากการบวกหรือลบจำนวน1หลักและจำนวน1หลักนะคะคุณครูก็ลองมาสอนนักเรียนที่จำนวน2หลักและจำนวน1หลักนะคะ11มี1กับ1ใช่ไหมคะลบ2ลบ2เราจะต้องดึงจากหลักหน่วยลงไป2แต่เรามีแค่ชิ้นเดียวต้องเกิดการยืมค่ะ1อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นเด็กๆก็จะตอบว่า10เพราะฉะนั้นเมื่อ1อยู่ในหลัก10ย้ายมาอยู่ในหลักหน่วยเมื่อใดเขาจะต้องมีค่าเป็น10ค่ะเด็กก็จะแกะยางออกลด2นะคะลด2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะหยิบมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คำตอบคือ9ค่ะเด็กก็จะหยิบเลข9มานะคะอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะคือโดยทั่วไปแล้วชั้นป.1จะยังไม่มีการยืมแต่เมื่อเราบอกหลักการเบื้องต้นเมื่อเขาขึ้นสู่ระดับชั้นป.2เขาจะสามารถแก้ไขโจทย์โดยใช้กระดานตัวนี้ได้ค่ะหลังจากที่เด็กนะคะสามารถเรียนรู้จากบ้านคณิตคิดนับโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นช่วยในการนับนะคะเด็กได้ทำโจทย์ซ้ำๆกันจนเด็กเนี่ยเขาเกิดความชำนาญนะคะบางครั้งเราตั้งโจทย์เด็กสามารถตอบได้เลยค่ะเมื่อขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดที่เร็วมากคือเพียงแต่ว่าเราเพิ่มหลัก10เข้าไปพอชั้นป.3เพิ่มหลักร้อยก็คือเพิ่มกล่องขึ้นไปอีกกล่องเป็น3กล่องเท่านั้นเองเด็กมีพื้นฐานตรงนี้ทำให้เขาขึ้นไปชั้นป.2 ป.3 เนี่ยแล้วเกิดความคิดรวบยอดได้เร็วมากขึ้นค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่และกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะ กระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือ ถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ Active Transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะฮะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะฮะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion

ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไร

0: ที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
1: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
0: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
1: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
1: ากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
1: กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวีเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิ๊บ
2: ปิ๊บ
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เพื่อนคะพลอยใสว่าการเดินทางทำให้เราได้พบแรงบันดาลใจใหม่ๆและตัวอย่างที่ดีในชีวิตค่ะพลอยใสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการเดินทางค่ะและในวันนี้พลอยใสก็มีเรื่องราวดีๆจากการเดินทางตามรอยไปยังโรงเรียนที่มีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
7: เดี๋ยวอาจารย์วิทยาในหลวงรัชกาลที่9

0: พวกเราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านน้องขามนานดีจังหวัดนครราชสีมากันค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่มีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจและนำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ที่โรงเรียนนี้ยังมีเพื่อนๆที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักเดินทางในดวงใจและตั้งใจทำดีตามพ่อสอนมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิสราแก้วมาลัยอายุ12ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำทิพย์บุญเจริญอายุ12ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะ
1: วันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามให้กับรายการยังทำดีตามพ่อสอนค่ะ
2: ใช่ค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปติดตามกิจกรรมดีๆในโรงเรียนของเราที่มีการนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้จะเป็นอย่างใดนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำก็คือการปลูกผักการทำนาแปลงโยนการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ค่ะพวกเราจะรับผิดชอบด้วยการชวนเพื่อนๆมารดน้ำผักในตอนเย็นค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชค่ะก็จะมีชั้นป4 5 6ค่ะที่มาทําแปลงผักร่วมกันค่ะผลผลิตที่เราได้นะคะจะนําไปทําอาหารกลางวันค่ะ
1: เราได้ประโยชน์ในการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหน้าที่ที่หนูต้องไปทําทุกวันคือรดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในบ้านของเราได้ค่ะ

ทางของในหลวงรัชกาลที่9ในแต่ละครั้งทำสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์นำพาความสุขให้กับพระสงฆ์นิกรไทยมากมายและคงไม่ผิดอะไรหากจะกล่าวว่าพื้นที่ในประเทศไทยคงจะไม่มีใครที่รู้จักแผ่นดินนี้ได้ดีไปกว่าพระองค์ค่ะ

0: ประโยชน์ที่ได้จากการเดินทางครั้งนี้คือประสบการณ์ดีๆที่พวกเรานำมาฝากกันค่ะเพื่อนๆ เองก็ทำได้และควรทำกันได้นะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตาพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยสายอินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซ
2: ฟในหลวงรัชกาลที่ 9บอกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวนึงพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะรุนแรงที่เพิ่มอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการขับรถให้เหมาะสมไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุหรือทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะเส้นทางบริเวณชุมชนโรงเรียนทางโค้งทางลาดชันทางขึ้นลงสะพานทางเบี่ยงเส้นทางที่มีฝนตกหมอกควันปกคลุมและสภาพถนนเปียกลื่นให้ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยการไม่ขับรถเร็วจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงลดความเร็วลดความสูญเสียด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหาร

นาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษส่งเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเล

กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกันท่ามกลางความสิ้นหวัง8 สิงหาคม 2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราดับไฟถอดปลั๊กปิดวาล์วถังก๊าซป้องกันเพลิงไหม้บ้านควรติดตามพยากรณ์อากาศและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรใช้อุปกรณ์นิรภัยยึดหลักเร็วเมาโทง่วงไม่ขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุควรศึกษาแผนผังอาคารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟประตูฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยจะได้ออกจากอาคารในทันทีเพียงเท่านี้จะช่วยลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนไหนเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคประจำตัวนะคะสามารถที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าอาการของโรคกำเริบนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดังนั้นวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวมาฝากค่ะ
1: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนโรคที่เป็นอุปสรรคและต้องห้ามในการขับรถได้แก่โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตาการได้ยินระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อโรคหัวใจ

0: ประจำตัวผู้ป่วยติดตัวไว้พร้อมระบุอาการวิธีการช่วยเหลือและควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารรถไปด้วยทุกครั้งเพราะหากอาการกำเริบจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีรวมถึงหลีกเลี่ยงการขับรถระยะทางไกลติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดเพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะสำหรับผู้ขับขี่ค่ะที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีปัญหาสุขภาพควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถโดยเด็ดขาดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ถ้าเราจะสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าสอนเรื่องใกล้ตัวของเด็กจะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีและที่สำคัญคือสามารถนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็อาจจะคิดอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของเขาได้อีกด้วย

0: เรียนพลูตาหลวงวิทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ซึ่งเกิดจากแนวคิดของคุณครูดำรงสุภาษิตที่อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
1: ที่มาของการจัดการเรียนรู้ที่ผมเรียกมันว่าห้องเรียนใต้ทะเลโลกแห่งการเรียนรู้และการค้นพบเนี่ยก็มีที่มาจากว่าโรงเรียนของเรานั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากเช่นด้านหลังเรียนเป็นภูเขาข้างๆเรียนมีลำธารคลองพุตหลวงมีป่าชายเลนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ที่เหนือนอกเหนือจากนั้นคือเรามีทะเลซึ่งเป็นอยู่ใกล้ๆบ้านของเด็กๆ

0: ติดทะเลนะคะอยู่หมู่บ้านชายทะเลก็ได้ไปแบบตอนเด็กๆก็ได้ไปเล่นน้ำทะเลบ่อยๆไปจับปลาไปดำน้ำกับเพื่อนแต่ว่าวันนี้ได้มาเรียนกับอาจารย์ดำรงก็ได้ความรู้เยอะมากเลยกับเกี่ยวกับทะเลที่เนยไม่เคยได้รู้มาก่อน
1: สัตว์ที่ตัวขนาดใหญ่จะอยู่น้ำลึกตัวนี้ตายเมื่อปี39ที่แสมสารแล้วมาติดอวนตายไม่น่าเชื่อว่าเต่าติดอวนตายถามว่าเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลาน
2: สัตว์เลื้อยคลาน

0: อากบอะกบเป็นสัตว์ขึ้นบกนะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเอาข้อแยกอยู่ตรงไหน
1: ปอด
0: เอ้ากบก็หายใจทั้งปอดจำไว้อย่างนะการจะแยกว่าสัตว์ไหนเป็นสัตว์ครึ่งจริงๆต้องเรียกว่าครึ่งน้ำครึ่งบกแปลว่าตอนเกิดต้องเกิดใน
2: น้ำ
0: แล้วโตแล้วมาอยู่บน
2: บก
0: แต่พวกนี้เกิดบน
2: บก
0: แต่โตไปอยู่ใน
2: น้ำ
0: จำไว้นี่คือข้อแตกต่างของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกับสัตว์เลื้อยคลาน
3: นักเรียนชั้นม.1เหล่านี้เพิ่งได้เข้ามาในห้องนี้เป็นครั้งแรกและกำลังตื่นเต้นกับบรรดาสัตว์น้ำสัตว์ทะเลที่คุณครูดำรงเป็นผู้สตาฟไว้และนั่นทำให้ลูกศิษย์หน้าใหม่เหล่านี้มีความกระตือรือร้นกับการเรียนในชั่วโมงแรกเป็นอย่างดี
0: ในส่วนของหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรแกนกลางเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของระบบนิเวศเรื่องแหล่งเรียนรู้แต่จะเป็นเรื่องกลางๆแต่ผมก็ปรับว่าถ้าเรื่องราวที่เป็นเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยเป็นระบบนิเวศในท้องถิ่นซะเด็กจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เนี่ยตอนแรกที่ผมสอนก็จะสอนตามธรรมชาติของการเรียนรู้ก็คือเด็กชอบอะไรก็สอนอย่างนั้นแต่หลังจากสอนมาหลายปีก็พบว่ามันมีขั้นตอนนะผมก็เลยลองสรุปขั้นตอนดูว่าขั้นตอนแรกของการเรียนรู้คือเผชิญสถานการณ์แล้วก็เมื่อเผชิญสถานการณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กจะเจอประสบการณ์มากมายก็เอาประสบการณ์ที่ได้นั้นมาตีให้แตกคือมาวิเคราะห์แล้วมาแยกให้ย่อยเป็นส่วนๆแล้วร้อยเรียงกันเป็นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจริงทุกคนที่จะมาทำงานร่วมกันต้องมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
3: ก่อนจะเริ่มการสอนคุณครูดำรงได้บอกจุดมุ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนวิทยาศาสตร
0: ์สิ่งที่เธอจะคิดวันนี้เนี่ยขอให้คิดจริงจังแก้ปัญหาจริงจังแล้วก็หลังจากนั้นเราเปิดเทอมก็ทำกันจริงจังถ้ามันดีจริงเธอสามารถจดสิทธิบัตรได้แบบที่รุ่นพี่เธอจดสิทธิบัตรเรื่องเกี่ยวกับการปลูกปะการัง
3: การนำท่อน้ำพลาสติกมาใช้ขยายพันธุ์ปะการังนั้นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งหากครั้งนั้นไอเดียเล็กๆนี้ถูกทิ้งขว้างไว้แค่ในห้องนี้การอนุรักษ์ปะการังด้วยวิธีดังกล่าวก็คงจะไม่เกิดขึ้น
0: เผชิญสถานการณ์อันแรกคือรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความรู้เดิมอะไรอยู่ถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าที่ผมตั้งชื่อว่ารู้จักตัวเองรู้จักทะเลรู้จักเพื่อน

0: พราะการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นน่ะนอกจากเขาจะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนความรู้ของตัวเองหรือเพิ่มความรู้ของตัวเองแล้วนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนด้วยและต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางครั้งสิ่งที่เพื่อนรู้จะถูกหรือผิดสิ่งที่ตัวเองรู้จะถูกหรือผิดก็รอการพิสูจน์ต่อไปคำถามจะมีตอบได้กี่แบบ1ช่องนั้นตอบว่าใช่2 3ไม่รู้ใช่ในความว่าข้อความไม่ถูกต้องก็เขียนก็ขีดเดี๋ยวคุยกันในกลุ่มว่าคิดว่าใช่ไม่ใช่ถ้าใช่กลุ่มว่าใช่ก็ขีดว่าใช่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ทุกคนเห็นว่าไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่หรือไม่แน่ใจไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้ถ้านักเรียนตอบว่าใช่แล้วมีเหตุผลเขียนเหตุผลประกอบด้วย
1: น้ำทะเลจะมีความเค็มเท่ากันทุกแห่ง
2: ไม่รู้เพราะว่าเราแบบไม่ได้ไปทะเลทั่วแบบไม่ได้ไปทะเลทุกที
1: ่หาดทรายและหาดหินมีสภาพคล้ายทะเลทรายจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อยมากหาดทรายและหาดหินหาดหินเป็นยังไง
2: ไม่รู้ดีป
3: ่
2: ะ
3: มันทะเลทรายว่า
2: แต่คิดว่าทะเลทรายน่าจะไม่ค่อยมีสัตว์มีชีวิตอยู่นะ
3: น้ำทะเลที่ใสจะช่วยให้ปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเจริญเติบโตได้ดีใช่ปะใช่
2: น่าจะใช
4: ่
3: เพราะว่าถ้าเป็นน้ำทะเลขุ่นๆเนี่ยมันอาจจะแบบปลาปะการังอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบตาย
4: ถ้าเหมือนเราแบบมองไม่มีเรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่เจออะไรน้ำทะเลที
3: ่
4: ใสกว่าทำให
3: ้หา
4: ง่ายขึ้น
0: ผมว่าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเหตุผลเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ตอบว่าถูกผิดอย่างเดียวแล้วก็พอ
1: แต่อันเนี้ยมันบอกว่าใต้พื้นทรายจะสูงอุณหภูมิจะสูงกว่ายิ่งสูงมันก็ยิ่งร้อนดิ
5: ความร้อนลงไปใต้ผิวทรายไม่ได้ไม่ก็ลงไปในปริมาณที่น้อย
0: แล้วยิ่งเหตุผลนั้นน่ะไม่เหมือนเพื่อนเช่นคนหนึ่งตอบว่าใช่อีกคนหนึ่งตอบไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
3: ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย
2: ์
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นผู้ทำลายปล่อยสารปล่อยอะไรมาอย่างเงี้ย
1: ทิ้งขยะลงทะเลแบบนั้นนะ
3: การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ
1: ไม่ใช่เพราะว่าม
2: ีส่วน
1: ช่วย
2: ได้ไม่ได้ทุกคนอะ
3: พิษของเขาต่อว่าจะมีการแก้ปัญหาด้วยจึงจะสำเร็จ
0: แล้วเหตุผลนั้นเวลาเขามาพูดมาคุยกันเนี่ยมันคือการสอนเขาเรียกว่าเจตคติอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์คือให้สามารถยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นได้จริงๆมนุษย์เนี่ยลืมไปนะว่าเราได้อะไรจากทะเลเยอะแยะหมดเลยอันนี้คือผมต้องการให้เด็กเนี่ยแยกให้ย่อยได้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกับทะเล
6: สมมุติว่านักเรียนนี้ไปคิดถึงทะเลหรือไปนั่งชายทะเล
7: ว่
6: ายน้ำนักเรียนคิดถึงอะไร
7: เล่นปลา
6: ปลายกตัวอย่างเช่นคิดถึงอะไรครับ
7: ปลา
6: คิดถึงปลาที่อยู่ใน
7: น้ำ
6: คิดถึงอะไรนะครับ
7: ถ
6: ึ
7: ง
6: เมื่อกี้คิดถึงอะไรนะครับ
2: ปลากระตู
7: ปลากระตู
6: ปลากระตูไปอยู่ร่วมกับอะไร
7: ปลา
6: ดอกไม้ทะเลใช่ไหมน่ารักในประตูในแบบที่เราดูในหนังอ่ะ
2: ดีโม่
6: น่าจะติดใจมากคุณน่ารักให้เธอเขียนสิ่งที่เธอมองเห็นทะเลแล้วคิดถึงทุกเรื่องลงไปใน12ช่องนะครับช่วยกันในกลุ่มว่าเธอคิดถึงอะไรเอาเลยครับ
1: สาราทะเล
4: เอาเป็น
6: นักเรียนครับถ้าทำในช่วงของคิดถึงทะเลคิดถึงอะไรแล้วนักเรียนงงเราพูดแต่ปะการังพูดแต่ปลาให้เรียนเปิดหน้าต่อไปจะรู้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรกับทะเลบ้างหรือมนุษย์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับทะเลอะไรบ้างใช่ไหมครับความคิดเราจะได้กว้างอีกนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวต้องเอาข้อมูลจากหน้าแรกมาใส่เป็นหน้าที่สองมารวมเป็นกลุ่มนะครับ
0: ก็อาจจะนึกถึงอาหารทะเลอาจจะนึกถึงชายหาดขาวๆที่เขาไปเดินเล่นกับผู้ปกครองหรือที่ไปนั่งทานข้าวกันก็อาจจะนึกถึงเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆซึ่งใช้ทะเลเป็นเส้นทางคมนาคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆนั้นหันกลับไปนึกถึงความสำคัญของทะเลว่าทะเลเนี่ยมีความสำคัญใกล้ชิดกับตัวเขามากๆเลยนอกจากนั้นแล้วพอตัวเองคิดถึงแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดถึงเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าตัวเองคิดถึงอะไรแล้วเพื่อนคิดถึงอะไรที่ตัวเองลืมคิดถึง
8: อ
0: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมที่ผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ครูวิทยาศาสตร์บางครั้งเราลืมนึกถึงไปคือเรื่องการสร้างจินตนาการให้กับเด็ก

0: เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นเด็กมัธยมต้นนะจินตนาการเขายังเยอะมากถ้าให้เขาคิดถึงอะไรเนี่ยเขาจะคุยกันดูแววตาเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดมันมากมายเนี่ยผมจะให้จินตนาการถึงว่าถ้าวันพรุ่งนี้เราจะไปทะเลกันแต่ก่อนจะไปให้นักเรียนจินตนาการก่อนว่าเราจะไปพบอะไรบ้างใต้ทะเลในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เขาจะพบใต้ทะเลที่เราจะไปเจอพวกนี้คิดว่าเราจะเจอพืชอะไรเขียนชื่อลงไปใต้ทะเลมันน่าจะมีกลุ่มพืชอะไรบ้างสองกลุ่มสัตว์ใช่ไหมครับอธิบายผู้ฟังก่อนต้องเขียนช่วยเราช่วยกันบอกว่ากลุ่มสัตว์ที่เราจะพบในตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างใช่ไหมครับกลุ่มสุดท้ายที่เราจะเขียนช่วยกันเขียนก็คือช่วยกันคิดก็คือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกที่เราไม่แน่ใจเป็นพืชเป็นสัตว์เรายังถกเถียงกันอยู่เช่นปะการังเนี่ยหลายคนยังบอกว่ามันเป็นพืชบางคนก็บอกมันเป็นสัตว์มันแน่ใจมันเป็นพืชเป็นสัตว์ก็ลงในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้นะครับงานเขียนเสร็จแล้วจึงจะช่วยกันออกแบบ
1: สาหร่าย
2: สาหร่ายไปแล้ว
3: ดอกไม้ทะเล
4: ดอกไม้ทะเล
5: ปะการังเอาไปแล้ว
6: ก็พวกไอ้นั่นอีเขียวๆที่มันขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเกาะตามก้อนหิน
7: ก็นั่นแหละตะไคร
8: ่ตะไคร่
9: ใช่
10: ใช่
11: เป็นพืช
12: ที่มันลื่นๆป่ะ
13: มันเป็นพืชเหรอ
14: ไม่รู้ดิ
15: งั้นเขียนตรงช่องนี้ก็ได
16: ้ใช่นะ
17: แมงอะไรที่มันแบนน่ะปลากระเบนเดี๋ยวว่าถ้าเจอถ้าเจอจะขี่ให้ดู
18: แล้วปลากระตูนว่ายังไง
19: ก็คล้ายๆปลาแหละแต่ว่าต้องมีแบบเป็นลายคาบ
0: ลายดำลายส้มอะไร
19: ดำส้มอ่ะแบบนั้นแหละก็ต้องวาดดอกไม้ทะเลก่อนแล้วก็วาดปลากระตูนอยู่ใกล้
0: ๆมันคือการแลกเปลี่ยนจินตนาการซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้เดิมของเขาเพื่อจะนำมาสู่การรวมความคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนถึงแม้จะคิดไม่เหมือนกันเนี่ยแต่สุดท้ายเอามารวมกันแล้วมันเป็นภาพอะไร

ผมอยากให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดน่ะกับสิ่งที่เขาได้เห็นจริงในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยพอถ้าไม่เหมือนกันเขาจะเหตุผลได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันสวยกว่ามันสมบูรณ์กว่าหรือว่ามันแย่กว่าเก่าแล้วเขาจะได้เกิดความรู้สึกตามมาว่าชื่นชมหรือว่าสงสารถ้าสงสารก็จะนำไปสู่ทำยังไงถึงจะทำให้มันดีขึ้นนั่นแหละครับคือการสร้างสำนึกในสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

0: ชลบุรีคุณครูดำรงสุภาษิตคุณครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ครบวงจรและสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าห้องเรียนใต้ทะเลการเรียนการสอนเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักทะเลผ่านมุมมองของตัวนักเรียนเองและเพื่อนๆแล้วใช้จินตนาการช่วยกันสร้างภาพทะเลในความคิดของนักเรียน
1: กิจกรรมนี้จริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาเนี่ยได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มาน่าจะเกือบ30ปีนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียกว่าสสวทเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนให้พื้นที่ที่เราจะศึกษาเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทะเลบริเวณที่เราจะศึกษานี้จะอยู่ปลายแหลมแสมสารจริงๆหาดตรงศึกษาเนี่ยไม่มีชื่อมาก่อนแต่เราจ้างชื่อมันตามสภาพที่เห็นว่าหาดประภาคารเพราะจะมีประภาคารพอมองออกไปจากหาดจะเห็นประภาคารอยู่เดิมทีเดียวบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เป็นหาดร้างแต่ต่อมาเราก็พาเด็กมาศึกษาแล้วก็พบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอยู่มากโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มของปะการังซึ่งมีปะการังหลายชนิดมากที่อยู่ที่นี่

หลังจากที่เขาเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยซึ่งจะมีกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้ก็ถึงวันที่เขาจะเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้เพื่อทำกิจกรรมซึ่งต้องใช้แหล่งเรียนรู้จริง

0: ที่ชื่อว่าเค็มสายอุลซ่าคือศึกษาความเค็มศึกษาอุณหภูมิศึกษาความโปร่งใสของน้ำและก็ศึกษาความสูงของคลื่น
1: จะรู้ว่าลิ้นเราเนี่ยสามารถวัดความเค็มได้ไหมครับวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าความรู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ในกิจกรรมเค็มสายอุลซ่านั้นกิจกรรมที่1คือตรวจสอบความเค็มด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือวัดความเค็มโดยจะใช้ตรวจสอบความเค็มว่าน้ำทะเลที่นี่เนี่ยมีความเค็มอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งหน่วยวัดเป็น PPT หรือ Parts per 1000 1ต่อ 1,000 ส่วนนะครับซึ่งเด็กๆจะทราบว่าน้ำทะเลที่นี่มีความเค็มเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตทางทะเล

0: 1.5 ค่ะ
1: ความขุ่นใสหรือความโปร่งใสของน้ำทะเลเนี่ยมีผลอย่างมากกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเพราะถ้าน้ำใสตะกอนน้อยพวกแพลงก์ตอนพืชทั้งหลายแหล่ก็จะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดี
2: วิธีการวัดครั้งที่หนึ่งเวลาที่เราจะวัดนะครับเมื่อเราเอาแผ่นเซคิดิตเนี่ยหย่อนลงไปนะครับไปยืนตรงจุดไหนก็แล้วแต่หย่อนลงไปให้แผ่นเซคิดิตเนี่ยมันมองไม่เห็นมองลงไปไม่เห็นผืนสีไอแผ่นสีขาวกับแผ่นสีดำให้หยุดไว้แล้วใช้นิ้วล็อกตรงผิวน้ำนะครับเมื่อล็อกเสร็จแล้วต่อจากนั้นดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นช้าๆพอมองเห็นแผ่นสีขาวและแผ่นสีดำให้ล็อกที่ผิวน้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาบนบกนะครับมาวัดเวลาวัดนะครับใช้ตลับเมตร
1: ส่วนอุ่นหรืออุณหภูมิเด็กๆก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิผิวน้ำใต้น้ำผิวทรายใต้ทรายแล้วก็รวมไปถึงอุณหภูมิของอากาศเพื่อเด็กจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มันเย็นตรงนี้มันอุ่นตรงนี้มันร้อนแล้วเด็กๆยังมีโอกาสตรวจสอบกับประสาทสัมผัสของตัวเองโดยเด็กจะใช้มือของตัวเองเนี่ยฝังลงไปในทรายแล้วก็บอกว่าตัวเองรู้สึกยังไงเช่นบางคนอาจจะบอกรู้สึกว่าร้อนบางคนบอกว่าเย็นสบายดีแต่พอตรวจสอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์แล้วเนี่ยมันจะมีค่าที่ไม่ตรงกันกับความรู้สึกของเราเพื่อเป็นการให้เด็กได้รู้ทักษะการใช้เครื่องมือว่าการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นต้องใช้เครื่องมือเท่านั้นที่จะบอกความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้ชัดเจนส่วนสุดท้ายคือความสูงคลื่นที่เรียกว่าซ่าก็คือว่าคลื่นเนี่ยคลื่นของทะเลเนี่ยที่ซัดเข้าจากทะเลนอกเข้ามาสู่ชายฝั่งเนี่ยจะพัดพาเอาพวกมวลของธาตุอาหารเข้ามาด้วยซึ่งถ้าหาดใดที่มีคลื่นเหมาะสมสัตว์ที่อยู่ตามแนวชายฝั่งเช่นหอยปูเล็กๆสัตว์เล็กๆที่มาอาศัยก้อนหินพื้นทรายหลบภัยอยู่เนี่ยก็จะได้อาหารเต็มที่กิจกรรมต่อมาซึ่งเด็กๆจะตื่นเต้นมากแล้วก็ชอบมากจากกิจกรรมที่ทำทุกครั้งคือเมืองลับแลแห่งชายหาดเมืองลับแลเนี่ยผมนึกถึงสิ่งมีชีวิตซึ่งมันแอบอยู่

0: ฟอสซิลด้วย
1: หอยใช่ไหมครับนี่นักเรียนถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่ามีหอยอันนี้ปูเห็นไหมครับเห็นลูกปูไหม
0: เห็นครับ
1: นี่คือลูกปูในกลุ่มปู
2: ห
1: ินไม่ใช่ไหมนักเรียนจะเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่เป็นสิบเป็นร้อยเลยนิ่งๆลองนิ่งๆสักแป๊บ
2: ลอง
1: เงียบลองเงียบครับเงียบมันจะค่อยขยับตัวเมื่อเราเงียบนะครับเขาถึงบอกว่าแนวน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างมากมายแต่เพียงแต่ว่ามันจะพรางตัวเช่นมันทำสีลายรูปร่างให้เหมือนก้อนหินคำว่าเมืองลับแลนั่นหมายถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่บางตัวก็พรางอยู่มองแทบไม่ออกเลยว่านี่คือสิ่งมีชีวิตบางตัวก็ซ่อนอยู่ใต้หินเมื่อเราค่อยๆดูเข้าไปดูอย่างถูกต้องก็จะเห็นว่าชายหาดของเรานั้นแหละมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงมากมีค่าอย่างยิ่งกับการที่เราต้องอนุรักษ์หาดนี้ไว้อย่างถูกต้องขยะต่างๆมลภาวะต่างๆนั้นจะทำร้ายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้หมดไปซึ่งสุดท้ายก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของเขาเองด้วยครับต่อจากเมืองลับแลก็คือกิจกรรมที่ผจญภัยมากๆก็คือนักสืบใต้ทะเลนักสืบใต้ทะเลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เด็กๆใฝ่ฝันเพราะว่าเขาอยากจะเห็นภาพใต้ท้องทะเลว่ามันเป็นยังไงปลาสวยงามที่เขาเคยเห็นในจอทีวีในของจริงมันเป็นยังไงปะการังที่บอกว่าที่นี่มีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการดำน้ำอย่างถูกต้องแล้วก็มีรุ่นพี่ซึ่งจะเป็นครูฝึกมาช่วยดูแล
3: ผมก็มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพัทลุงวิทยานะครับก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการสอนการดำน้ำนะครับเมื่อดำน้ำไปแล้วก็จะให้เด็กนั้นได้ศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังว่ามันมีอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะเด่นเขาคืออะไร
4: ปล่อยออกแรงๆ

แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยเดิมทีเดียวนั้นเคยเป็นที่อาจจะเป็นที่พักของชาวประมงบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีขยะอยู่มากมายผมเคยพาเด็กมารุ่นแรกๆเมื่อประมาณปี 36-37 เนี่ยก็พบว่าที่นี่น่าสนใจก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะช่วยกันฟื้นฟูโดยได้รับความร่วมมือจากท่านอาจารย์ประสานแสงไพบูลย์เพื่อนครูในโรงเรียนด้วยกันเป็นครูวิทยาศาสตร์ด้วยกันแล้วก็ท่านอาจารย์สุนันท์พุทธภูมิก็ช่วยกันฟื้นฟูโดยมีเด็กชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้ช่วยกันแล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆจนมีความหลากหลายเพียงพอที่จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และปัจจุบันนี้ก็พัฒนาถึงขั้นเป็นแหล่งวิจัยด้านการฟื้นฟูปะการังและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยครับ

กิจกรรมห้องเรียนใต้ทะเลของเราเนี่ยตามวัยแล้วเนี่ยเด็กจะชอบมากเพราะมันได้เดินออกมาเด็กๆได้เดินออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งมันมีสิ่งแปลกใหม่เต็มไปหมดเลยเด็กๆจะตื่นเต้นสนุกสนาน

0: รู้สึกดีครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเรียนในห้องเรียนจะเรียนแต่ภาคทฤษฎีไม่เคยได้ปฏิบัติวันนี้ก็ได้มาปฏิบัติครับได้มาฝึกดำน้ำมาดูสิ่งมีชีวิตต่างๆ
1: ก็ได้เจอพวกปลาบู่ทรายกุ้งแล้วก็พวกปลาปะการังเม่นทะเลสนุกค่ะสนุกมากเลย
2: ภูมิใจอ่ะ
3: ข
2: ้
3: างล่าง
4: ไอ้นี่นะจ๊ะ
2: เขากลัวตรงนี้มีลูกๆวงกลมๆเขาอีด้วยอะไรวะ
5: แล้วก็มาบาดมาสกิด
3: แล้ว
5: คันอ่ะ
3: เห็นแม่ลิ้นเลี้ยวขาขึ้นเลย
5: เออ
3: ต้องใจต้องการังเลย
6: แม่ก็พูดแหละสวยเนี่ย
3: ไอ้คนมาเป็นผู
6: ้มาเป็นผู้อาหารนะ
3: มาเป็นอะไร
6: เฮ้ยใครบอก
3: ว่าสวยจุดสี
6: เออมันแบบว่า
3: สวยนะ
6: มันแบบว่า
3: ถ่ายเม
5: ็ด
3: โอ้ย
6: อุ้ย
7: ใกล้มาใกล้ใกล
2: ้โอ้ย
3: โอ้ยโอ้ยแ
7: ซ่บใกล้ครับมาใกล้
5: ใกล้ใกล้ครับ
7: อ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือเม่นดำหนามยาวนะครับถ้าในขณะที่เขาจุ่มน้ำอยู่นะครับเราจะเห็นมีจุดสีฟ้าอยู่5จุดนะครับแล้วก็จะมีจุดสีส้มนะครับจุดสีส้มเนี่ยจะเหมือนลูกตาของเขาแต่จริงๆแล้วจุดสีส้มนี่ไม่ใช่ตานะครับเป็นตูดของเขานะครับเอาไว้ถ่ายเศษทรายออกมา
5: อะไรหรอโอ้หันข้างเออกัน
7: ถือได้ดีอย่าขยับนะครับเขาจะเดินไปเรื่อย
3: ๆมันขยับ
8: เราจะเห็นว่าเด็กเรียนรู้อย่างไม่เบื่อบางครั้งเนี่ยเรียนรู้จนบางทีครูต้องบอกว่าพอแล้ววันหลังมาศึกษากันใหม่เพราะมันยังไม่จบแค่นี้อยากดูต่ออยากดูนู่นอยากดูนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เด็กนั้นเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งผมว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นความฝันของการศึกษาของทุกประเทศว่าเมื่อไหร่หนอเด็กๆของเรานั้นจึงจะอยากเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสนุกตลอดเวลาที่มาเรียนรู้แล้วก็ไม่เบื่อเลย
9: ก็ไข้หนาวปากตันนักสืบต้องทำงานยากนักสืบต้องง่ายๆนะครับวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากวันหนึ่งอาจจะเก่งมากครับที่ทำสำเร็จ
8: ผมไม่ใช่คนทะเลนะผมเป็นคนทุ่งเป็นคนที่อยู่กับท้องไร่ท้องนาผมเห็นทะเลครั้งแรกคือผมกลัวเพราะมันกว้างใหญ่มากแล้วมันก็น่ากลัวแต่เมื่อผมได้ไปสัมผัสทะเลจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าทะเลน่าสงสารทะเลบ้านเราน่าสงสารมากทะเลเหมือนตู้กับข้าวทะเลเหมือนกับห้องพักผ่อนของคนไทยแต่คนไทยก็ใช้ทะเลเป็นเหมือนห้องน้ำด้วยเหมือนกองขยะด้วยก็คือทิ้งทุกอย่างลงทะเลทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการลงทะเลทั้งๆนั่นคือตู้กับข้าวของเราถ้ามีโอกาสผมจะทำกิจกรรมให้คนเนี่ยได้ไปใกล้ทะเลมากๆสัมผัสทะเลอย่างใกล้ชิดเหมือนกับว่าการที่เขาดำน้ำนี่คือการได้ตัวเอาตัวลงไปเนี่ยแนบกับทะเลอย่างแท้จริงเขาจะได้เห็นอาการน่าสงสารความน่าสงสารของทะเลด้วยเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้ช่วยทะเลและผมว่าวันหนึ่งถ้าเด็กเหล่านี้ได้เรียนต่อขึ้นไปสูงๆเขาจะกลับมาช่วยทะเลด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคือผมรักทะเลแล้วก็อยากคนอื่นรักทะเลแล้วก็สงสารทะเลเหมือนกับที่ผมรักด้วย

0: ในการทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งดังนั้นครูวรรธนีกตศิลาจากโรงเรียนวัดน้ำดิบจังหวัดลำพูนจึงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียนโดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้เช่นการนำขนมพื้นเมืองมาสอนในเรื่องของเรขาคณิตหรือการต่อหลอดกาแฟเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของมุมที่ทำให้เกิดเป็นรูปเรขาคณิตทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจรูปเรขาคณิตจากสิ่งของใกล้ตัวได้เป็นอย่างดี
1: สมัยก่อนเนี่ยพอเจอก็บอกว่าเรียนคณิตศาสตร์นะโอ้ยากยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าเรียนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเจตคติที่ดีแน่นอนเลยว่าเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากเลยและมันเอาไปใช้เราถึงต้องเรียนแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยอยู่กับตัวเราใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเราจะสอนเลขาคณิตนะเลขาคณิตมีรูปเลขาคณิตก่อนใช่ไหมคะอย่างแรกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะลูกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยเดิมนะคะเด็กก็ฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราบรรยายแล้วก็อย่างเดียวเนี่ยค่ะพี่มองว่าเด็กไม่มีความสุขในการเรียนเรื่องเลขาคณิตแบบนี้ทีนี้การที่จะทำให้ได้ผลก็คือเราต้องมาออกแบบใหม่ก็ให้เขามีส่วนร่วมด้วยมีส่วนร่วมในการระดมความคิดว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงให้เขาสรุปออกมาเองให้ได้เลยว่าวงกลมเห็นไหมคะเหมือนให้เขาได้จับต้องได้ทำอย่างเงี้ยสังเกตเห็นไหมคะมีอะไรอยู่ในโต๊ะน้องหยิบต้องจับดูสิลูกมันเป็นรูปร่างอะไรบ้างอันนี้ค่ะเราเรียกว่าขนมอะไรนะลูก
2: ขนมเกลือ
1: ขนมเกลือนะคะลักษณะเป็นรูปอะไรนะคะเนี่ย
2: สี่เหลี่ยม
1: กับรูปอะไรนะคะ
2: สามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยมนะคะขั้นที่หนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเรขาคณิตนะคะขั้นตอนแรกที่ได้นำเสนอคือการให้เด็กเนี่ยได้เห็นขนมในพื้นบ้านในประเพณีและวัฒนธรรมของเรานะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะมีขนมคนขนมต้มนะคะข้าวเหนียวต้มนะคะซึ่งลักษณะของขนมทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเราจะสอนให้เขารู้เรื่องของรูปเลขาคณิตโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราไม่ได้เจาะหัวว่าจะเรียนเลขาคณิตนะรูปเลขาคณิตนะคะแล้วก็เอาขนมในวิถีชีวิตของเขาเอามานำเสนอ

0: หรือก็เป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วเขาก็จะได้ชิมชี้ดิเหลี่ยมไหนเหลี่ยมที่1 2 3อ้าวมี3เหลี่ยมเมื่อมี3เหลี่ยมก็มีกี่ด้านคะ
1: 3ด้าน
0: สามด้านไหนด้านไหนบ้างนับให้ครูดูซิ
1: 2
0: ชิมดูเลยนะคะคุณครูให้รางวัลสำหรับตัวเองนะคะกลยุทธ์ในการสอนของพี่เนี่ยพี่จะยึดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ1ล่ะสร้างแรงจูงใจการที่เอาขนมมาสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็จะเกิดผลดีแล้วว่าเด็กมีความตั้งใจนะคะอยากรู้อยากฟังแล้วก็อยากทําแล้วก็เขาจะเรียนโดยไม่รู้ว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยครูกําลังสอนเขาแล้วนะนําเข้าไปสู่รูปเลขาคณิตแล้วก็ให้ทบทวนความรู้เดิมเขาว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงความรู้แต่ละคนพื้นฐานเดิมเป็นยังไงแล้วค่อยๆเสริมความรู้ใหม่โดยใช้ขบวนการกลุ่มเมื่อได้ความรู้แล้วเขาเอาความรู้นั้นไปใช้ยังไงสี่ตัวหลักที่ยึดเทคนิคในการสอน จากที่นักเรียนได้สัมผัสหยิบจับได้ชิมขนมแล้วเนี่ยคุณครูก็เข้าสู่ขั้นตอนการทบทวนความรู้เดิมแล้วก็เสริมความรู้ใหม่ด้วยการให้นักเรียนเอาหลอดดูดนะคะเป็นสิ่งแทนเส้นตรงแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ไปช่วยกันเด็กเขาก็จะไปคิดละหลอดที่ได้นะเอามาต่อกันยังไงให้นักเรียนนำหลอดดูดที่นักเรียนได้นะไปต่อกันนะคะแล้วเอาติดลงในกระดาษเอามาโชว์คุณครูดูซิปฏิบัติน้องพิมช่วยไหมคะต่อกันหรือยังเอ่ยต่อกันหรือยังเอ่ยอันนี้แล้วเขียนด้วยว่าเป็นรูป

0: ป็นรูปอะไรคะกลุ่มนี้
1: สี
0: ่ทำไมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ
1: มีสี
0: ่อันมีอะไรนะคะ
1: มีสี่ด้าน
0: สี่ด้านตรงไหนมั่งน้องมาร์กบอกสิคะด้านไหนมั่งด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามแล้วก็ด้านที่สี่ทำไมเป็นรูปห้าเหลี่ยมล่ะลูก
1: ม
0: ีห้าด้านกลุ่มไหนเสร็จก่อนจะนำเสนอกลุ่มหนึ่งชูมืออาเชิญเลยค่ะเกิดเป็นรูปอะไรนะคะ
2: รูปสามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมนะคะไหนตรงไหนสามเหลี่ยมชี้ให้เพื่อนดูสิคะมีอยู่3เนี่ยนับอะไรด้านหรือมุมคะ
3: ด้านครับ
0: อ๋อ3ด้านอ้าวกลุ่มที่3นะคะเอาเพื่อนๆดูนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเอาละค่ะ
3: อ
0: ้าวไหนแบมนับดูสิคะไหนมุมค่ะมุมค่ะ
3: 2
0: 3 4 4มุมเป็นรูปอะไรนะคะพี่ธินัน
4: ห้าเหลี่ยมครับ
0: กลุ่ม5เหลี่ยมทำไมเป็น5เหลี่ยมนะคะเพราะว่าม
4: ันมี
0: 5ด้านเกิดมุมกี่มุมนะคะ
5: 5มุมครับ
0: 5มุมไหนชี้ตีสิทธิกรมาดูซิว่าเขาบอกว่ามี5เหลี่ยมมี5ด้านมี5มุมไหมมาชี้สิคะ
2: 1 2 3 4 5
0: ถูกไหมคะนักเรียนคะ
5: ถ
0: ูกปรบมือให้หน่อยค่ะมาสู่ขบวนการขั้นต่อไปนะคะเราก็ให้เด็กเนี่ยมาหาของซึ่งครูได้ออกแบบใส่กะละมังเป็นกลุ่มไว้ให้เด็กเขาไปค้นหาว่าสิ่งของเหล่านั้นน่ะมีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตอะไรบ้างมันก็จะเสริมความรู้เข้าไปอีกว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็จะมีวงกลมเพิ่มขึ้นมาวงรีหรือสี่เหลี่ยมอันอื่นๆที่เขาค้นพบในสิ่งของที่ครูเตรียมไว้เป็นการเพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปตรงนั้นสำรวจอุปกรณ์สิ่งของที่อยู่ในกะละมังนะคะให้แยกออกว่าสิ่งของใดมีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตอะไรบ้างนะคะลองแยกดูสิคะลองแยกเป็นหมวดหมู่นะคะกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มนั้นชนะครูมีรางวัลเริ่มเย้ถ้าเอาไหนครูตรวจดูซิกลุ่มนี้อันนี้หมวดเป็นรูปอะไรคะ
5: สามเหลี่ยมครับ
0: สามเหลี่ยมนะคะอันนี้ล่ะคะ
5: วงกลมครับ
0: อันนี้ด้วยเปล่าคะ
5: คร
0: ับ และอันนี้ล่ะลูกอันนี้อะไร
6: สี่เหลี่ยม
0: อันนี้รูปเรขาคณิตอะไรคะ
7: สามเหลี่ยม
0: ตรงไหนคะตรงไหนสามเหลี่ยมอ๋อตรงข้างนี้ใช่ไหมอ๋อด้านนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมและนี่ล่ะอะไรฟักทอง
8: วงกลม
0: อันนี้อะไรคะเราเรียกอะไร
8: กำไร
0: ก็เป็นรูปอะไร
8: วงกลม
0: เอาละค่ะครูจะให้กลุ่มที่หนึ่งเอาสิ่งของที่หนูเลือกเปะว่ามีส่วนของรูปสามเหลี่ยมออกมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะคะเชิญกลุ่มที่หนึ่งค่ะไหนคะมันมีกี่เหลี่ยม
9: สามเหลี่ยมค่ะ
0: สามเหลี่ยมนับสิคะมีกี่เหลี่ยม
9: หนึ่งสองสาม
0: กี่ด้าน
9: สามด้านค่ะ
0: ไหนนับให้เพื่อนดูสิคะ
9: หนึ่งสองสาม
0: กลุ่มที่สองจะมาพิสูจน์รูปสี่เหลี่ยมพี่นันดูสิเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมเนี่ย
10: เป็น
0: จริงไหมแบมาดูสิว่าใช่ไหมกี่ด้าน
11: 1 2 3
0: 4ด้านกี่มุมคะ
11: 1 2
0: 3 4 4มุมค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็คือการให้เด็กเนี่ยไปหาสิ่งของรอบๆ บริเวณที่นักเรียนอยู่เนี่ยว่ามีส่วนไหนบ้างที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ให้ไปตามหาเลยเด็กก็จะเกิดว่าอ๋อเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้จริงๆนะมันมีจริงๆนะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนเล่นเกมนะคะ กติกามีอยู่ว่านักเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกไปตามหาสิ่งของเครื่องใช้ในบริเวณอาคารห้องสมุดอาคารโรงอาหารอเนกประสงค์อนุบาลมีสิ่งของใดบ้างที่เป็นมีส่วนของรูปเลขาคณิตให้เวลา10นาทีในการหานะคะ

0: เสนอบอกเพื่อนเพื่อนหน้าชั้นเรียนนะคะอะไรล่ะ
1: บล็อกเล
0: ่
1: น
0: บล็อกของเล่นเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมของคุณแบมล่ะคะหาจากไหนเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตตรงไหนคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมค่ะเอาละค่ะทำไมถึงเอาหมอนมามีรูปเลขาคณิตตรงไหนเป็นรูปอะไร
2: ส
0: ี่
2: เหล
0: ี่
2: ยม
0: อ้าวสี่เหลี่ยมรับรองไหมเพื่อนว่าถูกไหม
2: ถูกค่ะ
0: เป็นรูปอะไรนะคะ
2: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมช่วยเพื่อนดูซิกล่องกลมเป็นรูปอะไร
3: ส
0: ี่
3: เหล
0: ี่
3: ยม
0: สี่เหลี่ยมของชูดิเป็นรูปอะไรวงกลมแล้วเรียกอะไรเนี่ยที่ตาช่างถาดตาช่างอะของปินละคะสี่เหลี่ยมอะชูสิแบมบอกสี่เหลี่ยมอะของบิ๊กโตละคะชูชูให้เพื่อนดูอะไร
4: แก
0: ้
4: ว
0: แก้วแก้วอะไรแก้วกาแฟตรงไหนคะมีรูปเลขาคณิตอะไรอะชูสิอะหันให้เห็นจริงอะเอามือรอบๆให้ดูเป็นรูปอะไรนะคะอะเป็นรูปวงกลมอะด้านหน้าด้านหลังมีไหมตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยรูปเลขาคณิตหลากหลายชนิดเนี่ยสามารถเอาไปออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

0: ได้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะไม่ว่ารถยนต์รถจักรยานนักเรียนนึกออกไหมคะอย่างจักรยานเนี่ยมีส่วนไหนของรูปเลขาคณิต
1: ล้อ
0: ในการสอนเลขาคณิตนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาสื่ออะไรที่แพงหรือว่าต้องไปหาอะไรให้เหนื่อยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเราสามารถหยิบจับรอบๆตัวเราเนี่ยมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ได้ต่อยอดไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยเราหาได้รอบๆตัวเราไม่ห่างไกลเลยค่ะ

สวัสดีครับหลังจากที่เราได้นำเสนอเนื้อหาที่เต็มไปด้วยสาระมาหลายตอนแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรเบาสมองกันบ้างแต่ยังแฝงไปด้วยสาระครับอยากจะชวนไปลองพับกระดาษกันฮะซึ่งเป็นงานพับกระดาษที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับรับรองว่าคุณครูท่านใดนะฮะถ้าเอาไปสอนเด็กๆในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์หรือว่างานศิลปะแล้วก็สนุกสนานกันทั้งห้องครับจุดหมายปลายทางวันนี้นะครับจัดกันให้แน่นด้วย3เว็บไซต์ที่มีโมเดลกระดาษให้เราได้ลองพับกันอย่างจุใจครับก็มีทั้งสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตมีทั้งรูปสัตว์ฮะสถาปัตยกรรมของเล่นยานพาหนะไปจนถึงตัวการ์ตูนครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราสามารถสั่งพิมพ์แล้วก็ฝึกพับเพิ่มทักษะได้ในเวลาสั้นๆแต่ได้ผลงานที่น่าประทับใจครับเริ่มต้นที่แรกนะฮะต้องแวะไปที่เว็บต้นตำรับซึ่งสะสมผลงานด้านกระดาษมาหลายปีครับซึ่งคือเว็บ Canon Creative Park เว็บนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าสามารถนำไปช่วยสอนได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นี่นะครับนอกจากจะมีงานด้านพับกระดาษแล้วเนี่ยยังมีงานกระดาษอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปสการ์ดปฏิทินงานตัดแปะไปจนถึงอัลบั้มภาพถ่ายแต่วันนี้นะฮะเราจะมาลงลึกกันที่งานพับกระดาษหรือว่าโมเดลกระดาษนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ http://cp.c-ij.com/en/index.html ครับและให้เราเลือกที่เมนู papercraft โดยเราจะเห็นหมวดหมู่ของงานพับกระดาษอยู่ทางด้านซ้ายมือครับอย่างเช่นAnimals สำหรับรูปสัตว์ Craft Town สำหรับเมืองจำลอง Lucky Items สำหรับภาพเครื่องรางนำโชคต่างๆ Architecture สำหรับงานสถาปัตยกรรมแอบบอกให้ว่าในนี้เนี่ยมีวัดไทยอยู่ด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีหมวดหมู่ Science สำหรับโมเดลทางด้านวิทยาศาสตร์ Vehicles สำหรับยานพาหนะต่างๆทั้งเครื่องบินเรือแล้วก็รถยนต์ครับแล้วก็มี Toys สำหรับงานที่เป็นของเล่นรวมไปถึง Parties and Events ซึ่งเป็นของประดับสำหรับงานปาร์ตี้นั่นเองครับเนื่องจากวันนี้นะครับเราต้องแวะกันหลายเว็บไซต์ผมคงแนะนำเฉพาะไฮไลท์ที่น่าสนใจครับลองเริ่มกันที่กลุ่ม Animals ซึ่งผมว่าน่าจะดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้ดีฮะเพราะว่าสัตว์ต่างๆในนี้เนี่ยน่ารักทั้งนั้นครับให้เราคลิกเลือกที่ Animals จากเมนูทางด้านซ้ายครับแล้วสังเกตดูบริเวณขวามือจะแสดงภาพตัวอย่างให้เห็นแบ่งแยกเป็นหน้าๆให้เรียบร้อยครับซึ่งหากยังไม่เจอภาพที่ถูกใจนะฮะก็ให้คลิกที่ next เพื่อเลือกดูไปเรื่อยๆลองเอาเมาส์วางไว้บนภาพตัวอย่างก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่ขึ้นครับจะได้ตัดสินใจเลือกกันได้ง่ายๆจะเป็นสุนัขแมวนกยีราฟแรคคูนกระต่ายหมูเต่าช้างนกเพนกวินปลาวาฬหมีแพนด้าหมีโคอาล่าเสือหรือสิงโตก็มีครบครับแต่ละแบบนะฮะก็จะมีความยากง่ายต่างกันไปครับซึ่งสำหรับเด็กเล็กเนี่ยผมคิดว่าคุณครูอาจจะต้องเป็นคนเลือกให้ฮะแต่ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยคงไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่สำหรับผมนะฮะแน่นอนว่าต้องเป็นโมเดลกระดาษที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยซึ่งก็คือช้างไทยครับแต่น่าเสียดายที่เว็บไซต์แห่งนี้เนี่ยไม่

มีช้างไทยมีแต่ช้างแอฟริกาเอาเป็นว่ามันคือช้างเหมือนกันละกันฮะพอเลือกสัตว์ที่ต้องการได้แล้วนะครับให้เราคลิกที่ภาพก็จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดที่บอกตั้งแต่ชื่อผู้ออกแบบไปจนถึงลักษณะของกระดาษที่ควรใช้ครับสำหรับโมเดลนั้นนะสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มทางด้านล่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีกระดาษให้เลือก2ขนาดครับก็คือ A4 แล้วก็ LTR หรือว่า Letter นั่นเองครับสำหรับบ้านเราเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็น A4 ครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะให้กดดาวน์โหลดกันได้เลยซึ่งถ้าเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้อยู่นั้นรองรับการเปิดไฟล์ PDF อยู่แล้วก็จะเห็นชิ้นงานบนหน้าจอทันทีครับส่วนใครที่มีปัญหาเปิดไฟล์ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะฮะให้เราแวะไปที่เว็บไซต์ get.adobe.com/reader เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader X ครับโดยให้กดปุ่ม Download Now เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมจากนั้นนะฮะก็เปิดไฟล์ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเริ่มขั้นตอนการติดตั้งแต่ผมเชื่อนะครับว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยน่าจะเปิดไฟล์ PDF กันได้อยู่แล้วครับสำหรับโมเดลบางชิ้นเนี่ยนะฮะอาจจะต้องใช้กระดาษมากกว่า1แผ่นครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีระบุเอาไว้ให้เรียบร้อยตอนที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่ซับซ้อนนะครับเขาจะมีคำแนะนำให้เราสามารถพิมพ์แยกออกมาต่างหากได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือพิมพ์กันเลยครับถ้าติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader X เรียบร้อยแล้วนะฮะเราสามารถเอาเมาส์วางบนชิ้นงานที่เห็นบนหน้าจอแล้วก็กดที่ไอคอนรูปเครื่องพิมพ์ได้เลยครับจากนั้นก็สั่งพิมพ์ออกมาตามปกติซึ่งถ้าจะครับก็ควรใช้เป็นเครื่องพิมพ์สีจะเป็นแบบอิงก์เจ็ตหรือเป็นเลเซอร์พรินเตอร์ก็ได้ครับสังเกตดูนะฮะจะเห็นว่างานกระดาษหลายๆชิ้นจากเว็บ Creative Park แห่งนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายประกอบเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยซึ่งคุณครูสามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆได้รู้จักกับสิ่งที่เรากำลังจะเริ่มลงมือพับเป็นรูปร่างต่างๆได้ครับยังไงตอนดาวน์โหลดเนี่ยผมแนะนำว่าดูให้ครบนะครับเพราะบางชิ้นเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตัวต้นแบบนะฮะถูกแยกเอาไว้ในปุ่มดาวน์โหลดหลายๆปุ่มสังเกตง่ายๆครับว่าให้ดาวน์โหลดหัวข้อที่เขียนว่า pattern A4 ให้ครบแล้วก็ให้ดาวน์โหลด assembly instructions A4 มาด้วยครับก็จะได้ใช้เป็นคำแนะนำระหว่างลงมือพับกระดาษได้ครับลองสังเกตดูจากคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนโมเดลกระดาษที่เราพิมพ์ออกมานะฮะก็เขาจะบอกว่าสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยให้เราทำอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเห็นเป็นเส้นทึบพวกนี้นะฮะก็คือรอยที่เราต้องใช้กรรไกรตัดถ้าเป็นเส้นประอันนี้หมายถึงพับลงครับถ้าเป็นเส้นประที่มีความถี่ไม่เท่ากันความกว้างไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะอันนี้ให้เราพับขึ้นแล้วก็ถ้าเห็นเป็นจุดสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าจุดสีชมพูสีแดงพวกนี้เนี่ยหมายถึงจุดที่เราต้องทากาวนั่นเองยังไงลองศึกษาจากคำแนะนำดูนะฮะก็จะช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างโมเดลกระดาษแต่ละชิ้นเนี่ยนะฮะอาจจะมีคำแนะนำที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันครับทีนี้นะฮะเมื่อเราเข้าใจแนวทางการพับแล้วก็เริ่มลงมือพับกระดาษตามรูปแบบที่เราเลือกไว้ได้เลยครับควรตัดชิ้นงานออกมาให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนทั้งหมดจากนั้นเนี่ยก็ให้อ่านคำแนะนำแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนอย่าลืมนะครับว่าสำหรับเด็กเล็กควรเลือกแบบที่พับไม่ยากส่วนเด็กโตนั้นรับรองว่ามีตัวเลือกให้สนุกกันได้หลายแบบครับบางชิ้นงานนี่บางทีต้องนั่งพับกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวฮะใจจริงเนี่ยผมอยากลองพับให้ดูหลายๆแบบนะครับแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลานานเอาเป็นว่าผมขอพาทัวร์ดูสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละหมวดหมู่ของงานกระดาษบนเว็บ Creative Park กันละกันครับอย่างเช่นใน Craft Town คุณครูสามารถให้เด็กๆแต่ละคนในห้องพับงานกันคนละแบบแล้วก็เอางานทั้งหมดเนี่ยมาประกอบด้วยกันกลายเป็นเมืองจำลองขนาดจิ๋วก็ได้ครับอีกหมวดหนึ่งนะที่เหมาะกับเด็กเล็กก็คือกลุ่ม Toys ซึ่งจะเป็นบรรดาของเล่นรูปแบบต่างๆที่มีความซับซ้อนไม่มากและถ้าใครนะฮะกำลังต้องจัดงานกิจกรรมที่โรงเรียนให้เด็กๆลองพับของประดับตกแต่งซึ่งเอามาจากหมวด Parties and Events ก็ได้ครับสำหรับเด็กโตนั้นต้องลองเป็นหมวด Architecture ครับเพราะโครงสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแต่มีโมเดลที่น่าสนใจมากมายครับพร้อมรายละเอียดทางประวัติศาสตร์โดยสรุปด้วยอย่างเช่นวัดอรุณของไทยเรานครวัดที่กัมพูชากำแพงเมืองจีนแล้วก็พระราชวังต้องห้ามที่ประเทศจีนครับหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อังกฤษหอเอ็นปิซาที่อิตาลีมีพีระมิดที่อียิปต์มีโอเปร่าเฮาส์ที่ออสเตรเลียรวมไปถึงยังมีบรรดายานพาหนะต่างๆในหมวด Vehicles อันนี้ก็น่าสนใจพับยากประมาณหนึ่งนะฮะแต่โมเดลกระดาษที่ได้ออกมารับรองว่าสวยงามอย่างเรือสำเภานี่โอ้โหสวยมากๆครับแต่ผมลองพับเองแล้วไม่ไหวจริงๆฮะต้องใจเย็นๆผมก็เลยขอผ่านดีกว่าครับ
หรือถ้าชอบโมเดลกระดาษที่น่ารักน่ารักพับง่ายๆนะฮะแนะนำให้เข้าไปที่ cubicraft.com ครับที่นี่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าโมเดลกระดาษทุกๆชิ้นนะฮะจะออกมาเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ครับหลังจากที่เข้ามายังหน้าเว็บ cubicraft.com ให้เราคลิกเลือกแบบที่ต้องการได้เลยครับโดยมากเนี่ยจะเป็นโมเดลกระดาษที่อิงตามการ์ตูนหรือภาพยนตร์ชื่อดังครับอย่างเช่น Star Wars 3 Resident Evil Scott Pilgrim เมื่อคลิกเลือกสไตล์หลักได้แล้วทีนี้เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ย่อยๆครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าตาแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปยังไงให้เราเลือกแบบที่ชอบแล้วก็คลิกอีกครั้งนึงเพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดพอได้โมเดลมาแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็แค่สั่งพิมพ์แต่ก็อาจจะมีโมเดลบางตัวนะที่พอเราคลิกแล้วจะไปโผล่อีกเว็บนึงไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไปที่ไหนก็ได้ขอให้แค่มองหาคำว่าดาวน์โหลดเอาไว้ก็พอสำหรับโมเดลกระดาษของ Cubicraft นั้นพับแล้วก็ต่อกันได้ไม่ยากครับเด็กๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองแต่ที่ผมแนะนำนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของ Pop Culture ซึ่งก็จะมีโมเดลกระดาษชื่อดังอย่างเช่นกัปตัน Jack SparrowSpider-Man, Mega Man X, Lord Voldemort, Harry Potter, Astro Boy รวมไปถึง Steve Jobs ครับถ้ายังไม่จูใจพอนะฮะก็เลือกเปลี่ยนไปดูหน้าอื่นๆได้จากเมนูด้านบนยังมีแบบให้เลือกอีกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับว่าไปแล้วนะฮะในบรรดา3เว็บไซต์ที่นำมาเสนอในวันนี้เกี่ยวกับการพับกระดาษนะครับผมคิดว่าเว็บสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีเด็กๆให้ความสนใจมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นโมเดลกระดาษเกี่ยวกับตัวการ์ตูนแถมยังเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นเลยครับเรียกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังๆในปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นนารูโตะวันพีซโดราเอมอนรีบอร์นหรือจากฝั่งตะวันตกอย่างฟลินสโตนส์พาวเวอร์พัฟเกิลส์พิงค์แพนเทอร์แล้วก็บรรดาโมเดลกระดาษสำหรับคอเกมครับอย่างเช่นยูกิโอเซลดาเวิลด์ออฟวอร์คราฟต์สตาร์คราฟต์สตรีทไฟเตอร์หรือว่าบอมเบอร์แมนล้วนสามารถพบเจอได้ที่นี่ครับโดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ papercraftmuseum.com แล้วคลิกเลือกเมนู categories ทางด้านซ้ายมือเพื่อเลือกโมเดลกระดาษที่ถูกจัดแบ่งเอาไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยครับการดาวน์โหลดเนี่ยก็มีขั้นตอนคล้ายๆเดิมครับโดยให้คลิกเลือกที่รูปแบบโมเดลกระดาษที่เราชอบแล้วก็มองหาคำว่าดาวน์โหลดแล้วจึงคลิกที่คำว่า hereเสียอย่างเดียวฮะโมเดลในเว็บนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลที่รวบรวมมาจากเว็บอื่นๆอีกทีนึงดังนั้นพอเราคลิกดาวน์โหลดแล้วก็จะกลายเป็นการเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บอื่นทีนี้เนี่ยก็ต้องมองหาลิงก์สำหรับดาวน์โหลดกันเองอีกทีนึงครับเชื่อไหมครับว่าถ้าลองปล่อยให้เด็กๆได้หากันเองนะฮะเขาต้องหาวิธีดาวน์โหลดกันเจอแน่นอนครับเพราะแค่คิดว่ากำลังจะได้เห็นตัวการ์ตูนโปรดของตัวเองกำลังกลายเป็นโมเดลกระดาษที่น่ารักน่ารักเนี่ยแต่ละคนก็คงมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากแล้วล่ะฮะนอกจากโมเดลกระดาษลักษณะนี้นะฮะจะช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ทักษะด้านงานประดิษฐ์แล้วนะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านคณิตศาสตร์ได้ด้วยแล้ววันนี้ผมมีเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งที่น่าสนใจครับจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา2วัดถิ่นกรนิมิตเอามาฝากกันครับ

ชื่อจันทนางามจันทร์ค่ะอยู่ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สอนในระดับชั้นป.4และป.5โรงเรียนนครนนทิยา2วทินกรนิมิตค่ะ

0: ือเดิมทีเลยครูเคยสอนแบบให้นักเรียนได้วาดรูปได้ประดิษฐ์โดยใช้รูปเรขาคณิตในการวาดรูปแต่พอจากศึกษาเว็บนี้แล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่
1: เราจะเรียนเจาะลึกขึ้นมากกว่าเดิมอีกนิดนึงเรียนถึงเรื่องอะไรใครรู้บ้างไม่มีเลยเรื่องการประดิษฐ์รูปเลขาคณิตอยากเรียนไหมคะ
2: อยาก

ก็หลังจากที่ได้ศึกษาเว็บไซต์นะคะก็เริ่มแรกเลยก็ในตัวของเว็บไซต์อ่ะมันจะเป็นในส่วนของการพับกระดาษที่ดูแล้วอ่ะมันจะเป็นรูปทรงต่างๆซึ่งดูแล้วมันจะเข้ากับเด็กป.4 ได้เลยเพราะว่าป.4 มันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปเรขาคณิตซึ่งถ้าดูแล้วเด็กน่าจะสนใจอะค่ะเพราะว่าแทนที่จะเห็นแค่รูปภาพรูปต่างๆอย่างเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ในเว็บเนี้ยเขาก็ได้มีสื่อการสอนคือเราสามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งการพับกระดาษเป็นรูปของสัตว์ก็มีสิ่งของเล่นหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นพวกสถานที่ต่างๆค่ะแต่ว่าถ้าที่สนใจเลยก็คือเป็นพวกสัตว์เพราะว่ามันรูปภาพน่ารักด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้กับชีวิตประจำวันของเด็กด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมมันก็คืออยากเล่นไหมอยากเล่นเริ่มแรกเลยนะคะครูจะให้นักเรียนนะนั่งเป็นคู่อย่างนี้แหละนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนที่นั่งเป็นคู่นะคะออกมาแถวละ1คนคู่ละ1คนมารับใบงานอันนี้ลงไปนะคะไม่ต้องแย่งกันใครได้ใบไหนเอาใบนั้นมีอยู่หลายแบบนะคะแล้วก็ครูจะแจกกรรไกรแล้วก็กาวด้วยก่อนอื่นเลยก่อนตัดให้นักเรียนดูที่ใบงานของนักเรียนเห็นไหมคะดูที่กิจกรรมของนักเรียนจะมีข้างล่างเห็นไหมลูกเป็นสัญลักษณ์บอกไว้ว่าอะไรบ้าง1นักเรียนเห็นเป็นรูปกรรไกรไหมคะ
1: เห
0: ็นค่ะกรรไกรก็คือให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดให้สีขาวนี้ออกไปนะนะคะเลยตามรูปถ้าใครได้รูปนี้รูปอะไรเอ่ยรูป
1: หมา
0: จะมีหางด้วยเก็บส่วนนี้ไว้ให้ดีนะคะอย่าเอามันทิ้งนะไม่งั้นหมาหางด้วนนะคะนะอันไหนตัดก็ตัดไปตามรอยตามขอบเลยนะคะส่วนนักเรียนมาดูสัญลักษณ์ที่2เห็นไหมคะที่มันเป็นเส้นปะเห็นไหมลูกเส้นปะยาว1นะคะมันแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรเอ่ยพับลงนะคะพับลงนะสปายอันที่3เป็นเส้นคล้ายๆจุดไข่ปลาเลยนะคะจุดไข่ปลาอันนี้แทนอะไรลูกพับขึ้นและสุดท้ายเลยเป็นจุดคล้ายๆหยดน้ำแต่สีชมพูสัญลักษณ์แทนอะไรรู้ไหมทากาวนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ตัดแล้วก็ต้องทากาวประกอบด้วยเริ่มแรกเลยนะคะเด็กจะต้องรู้ถึงสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์นะคะว่าสัญลักษณ์อะไรให้ตัดสัญลักษณ์แบบไหนให้พับสัญลักษณ์ตรงไหนสำหรับทากาวและที่สำคัญเลยก็คือสมาธิค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายส่วนนะคะเพราะว่าเด็กอาจจะสับสนจะต้องตั้งใจตัดเพราะว่าถ้าตัดผิดก็คือชิ้นงานก็จะเสียทันทีอะค่ะ

หลังจากที่ครูให้เด็กได้พับกระดาษเสร็จใช่ไหมคะครูก็จะมีใบงานให้อีกหนึ่งใบให้นักเรียนได้เขียนมาว่ารูปพับกระดาษนะคะที่นักเรียนได้ในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะครูจะสุ่มให้แล้วก็ให้นักเรียนเขียนมาว่า

0: ักเรียนได้รูปอะไรแล้วมีส่วนประกอบอะไรในรูปนั้นบ้างค่ะนักเรียนก็จะเขียนออกมาแล้วอันนี้คือสำหรับประเมินรายบุคคลแต่ถ้าเป็นภาพรวมแล้วครูก็จะมีตัวอย่างโชว์อยู่หน้าห้องแล้วก็จะให้เด็กช่วยกันตอบซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะตอบได
1: ้เดี๋ยวต่อไปครูจะสรุปโดยรูปที่หนึ่ง
2: กระต
1: ่
2: าย
1: กระต่ายใครได้รูปกระต่ายบ้างยกมือขึ้นนั่นเป็นไงคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะว่ากระต่ายมีรูปเลขาคณิตอะไรอยู่บ้างใครบอกได้บ้างหนึ่งเป็นรูปวงรีลูกตาสีดำเป็นรูปอะไรคะ
2: วง
1: กลมลูกตาสีขาวก็เป็นวงกลมนะคะเอ๊ะแล้วใบหน้ามันล่ะคะเป็นรูปอะไร
2: วงรี
1: นะคะฟัน
2: ส
1: ี่เหลี่ยมใช่หรือเปล่านักเรียนคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าด้านทุกด้านมุมทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากแต่นักเรียนดูฟันมันเป็นมุมฉากไหมไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นใช้สี่เหลี่ยมไหมไม่ใช่เอ๊ะข้างข้ามาล่ะคะเป็นรูปอะไร
2: ส
1: ี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมชนิดใด
2: จ
1: ัตุรัสนะคะไหนมาดูรูปอื่นสิมีอะไรอีกตัวแววตัวอะไรเอ่ย
2: แมว
1: นะคะแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
2: แคท
1: แมวนะคะเริ่มแรกมาดูเลยหูเป็นรูปอะไร
2: สาม
1: เหลี่ยมตากลมๆสีดำ
2: ๆวงกลม
1: เมื่อมีตาดำก็ต้องมีตาขาวก็เป็นรูป
2: ว
1: งกลมจมูกเป็นรูป
2: สามเหลี่ยม
1: เก่งมาก
0: สำหรับการบูรณาการวิชาก็ถ้ามองแล้วก็ได้หลายวิชานะคะอย่างเช่นคณิตศาสตร์บางคนอาจจะคิดว่าพับกระดาษมันน่าจะเป็นของงานการงานอันนี้ก็ได้นะคะเป็นเพราะว่าการพับกระดาษเนี่ยมันก็เหมือนกับงานประดิษฐ์นะคะแต่ให้มองในรูปของคณิตศาสตร์ก็จะมันจะอยู่ในเรื่องของพวกรูปเลขาคณิตรูปทรงก็ได้นะคะรูปเลขาคณิตแล้วก็ถ้าเป็น อย่างวิชาภาษาไทยเราก็ให้เด็กได้รู้คำศัพท์อย่างเช่นคำสุภาพคำว่าหมาอันนี้ก็คือเป็นคำพื้นบ้านใช่ไหมคะคำโดยทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นคำสุภาพก็จะเรียกว่าสุนัขนะคะแล้วถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษเด็กก็จะได้คำศัพท์ฮ้องๆตัวอะไร
2: หมา
1: คำสุภาพ
2: สุนัข
1: ฝรั่งไม่รู้จักสุนัขฝรั่งรู้จักตาอะไร
2: ด
1: ็อกเห็นไหมคะด็อกดูสิว่าไอ้ด็อกตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างเหมือนเดิมตากลมๆสีดำ
2: ๆ
1: วงกลมตาขาวว งกลมตามมาด้วยหน้าของมัน
2: วงรี
1: จมูกของมันดูให้ดีนะดูให้ดีจมูกของมันเป็นรูปอะไร
2: วงอะไร
1: วงรีไม่ใช่วงกลมนะ
3: เรียนเรื่องรูปทรงเลขาคณิตอะค่ะได้รู้หลายอย่างว่ารูปทรงไหนเป็นรูปทรงไหนอะค่ะ
4: คุณครูเขาให้ทำกิจกรรมให้เกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะ
3: ก็สอนแบบเข้าใจอะค่ะเขาอธิบายว่าให้เราจำว่าถ้าสี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับให้ด้านตรงข้ามทั้งสองข้างจะยาวเท่ากันแต่ถ้าด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเลยค่ะ
4: สอนให้เรารู้จักการพับกระดาษแล้วก็สอนให้เรารู้เกี่ยวกับรูปทรงเลยค่ะคณิตต่างๆค่ะ
0: สำหรับครูที่น่าจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตามยุคตามสมัยนะคะก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนี่ช่วยได้มากเลยนะคะทำให้โลกทัศน์ของครูนี่กว้างมากขึ้นคุณครูสามารถที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้นะคะอินเทอร์เน็ตบอกเราได้ทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งเกี่ยวกับทางด้านของการเรียนการสอนนะคะเพราะในนั้นก็จะมีทั้งสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆซึ่งเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับการพับกระดาษนะคะทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นนะคะแล้วแน่นอนเด็กๆต้องถามแน่เลยคุณครูเอามาจากไหนเราก็บอกได้ว่าครูก็คนมานะคนมาจากอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็คงจะมีความคิดเฮ้ยบ้านเราก็มีอินเทอร์เน็ต นะคะก็สามารถที่จะกลับไปค้นคว้าได้เองแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเด็กจะเป็นคนค้นคว้าอย่างเดียวคุณครูก็เช่นกันนะคะจะต้องมีสิ่งใหม่ๆมาให้นักเรียนดูจะต้องเป็นแนวทางแนวคิดแนวปฏิบัติเพื่อที่เด็กจะมีรูทางในการที่จะสืบค้น
1: ถามปัญหาเมื่อกี้นี้ที่เกิดขึ้นมีปัญหาอะไรบ้าง1ตัดผิดมีคนตัดผิดนะคะที่นักเรียนตัดผิดเพราะว่าอะไรก่อนทำงานทุกอย่างนักเรียนจะต้องศึกษาก่อนไหมคะศึกษาก่อนว่ารอยพับยังไงตัดตรงไหนใช่ไหมคะครูบอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องศึกษาก่อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะผลออกมาก็ใช้ได้นะคะก่อนหมดชั่วโมงวันนี้นะขอทวนรูปทรงเลขารูปเลขาคณิตอีกหนึ่งรอบ1รูปวงสอง
2: สี่เหล
1: ี่
2: ยมจัตุร
1: ั
2: ส
1: สี่เหล
2: ี่
1: ยมอะไรนะ
2: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
1: ถูกต้องอันนี้เป็นหัวใจนะคะเป็นหัวใจของเราเลยสาม
2: ส
1: ี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นพี่น้องกันจำได้ไหมเป็นพี่น้องกัน
2: สามเหล
1: ี่ยมวางแบบนี้ได้ไหมได้แบบนี้ได้ไหมได้ไม่ว่าจะพลิกด้านไหนก็เป็นรูปสาม
2: เหลี่ยม
1: และสุดท้ายวงกลม
5: ปกติเวลาเรียนไม่น่าสนใจแต่มีตัวแบบนี้เข้ามาถือว่ามันน่าสนใจกว่า
6: ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันสนุกค่ะได้รู้เกี่ยวกับสัตว
7: ์คือว่าถ้าเราทำกิจกรรมใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ปฏิบัติจริงนะคะ
8: ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกผมก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ
0: ความรู้สึกที่ได้ศึกษาเว็บไซต์อันนี้ชอบมากเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบพับกระดาษนะคะเริ่มแรกก็คือพับกล่องพอเสร็จแล้วก็มาสอนนักเรียนพับนักเรียน ก็สนุกแต่พอได้มารู้จักเว็บอันนี้บอกได้เลยค่ะว่ายิ้มคิดว่าจะสอนทุกแบบแต่ว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ระดับชั้นนะคะซึ่งเด็กยังเด็กเล็กๆเนี่ยป.4 ป.5ครูก็จะต้องเลือกในสิ่งที่เขาทำแล้วเขามีความสุขไม่ใช่ทำไปแล้วกังวลนะคะอย่างเช่นพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยนักเรียนชอบมากนักเรียนชอบมากเลยแล้วก็ครูชอบนักเรียนชอบผลสัมฤทธิ์ออกมาครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลเท่าที่ควรค่ะ
9: สื่อการสอนแบบเดียวกันนะฮะอาจจะมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันไปทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของคุณครูแต่ละคนนั่นเองครับและนั่นก็คือเหตุผลฮะที่เราพยายามชักชวนคุณผู้ชมถ้าไปเจอแนวปฏิบัติหรือแนวการสอนที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างทางด้านไอจีเนี่ยอยากจะให้ส่งเข้ามาที่รายการของเราครับรวมไปถึงข้อแนะนำติชมหรือว่าข้อซักถามต่างๆส่งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดแล้วครับยังไงพบกับรายการที่ชันเทคได้ในโอกาสต่อไปลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
11: ที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
12: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
13: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
14: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
13: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
11: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
12: การ
15: ่ใช่กากากากากาย
12: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
13: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
12: อักษรสูงผันได้3เสียง
13: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
12: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
13: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
12: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
16: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
2: ๆคุณผีเสื้อ
16: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
2: ดีค่ะ
16: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
15: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
16: ่
15: ะ
16: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
14: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
16: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
12: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
16: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
2: ากากากากา
16: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
12: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
16: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
2: กะกะกะกะ
14: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
16: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
13: ครับ
16: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
12: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
16: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
2: ค่าค้าขา
13: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
16: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
15: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
16: ใช่จ้ะแล้วคําว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
14: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
16: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษร
2: อ๋อ
16: ภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
11: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครอง

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือน

ในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:46 วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉดที่1จิตตสังคหวิภาคปริเฉดที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 ประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครรุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 น.ประธานพระบรมโอกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา

มเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทิการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวรโอกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์

มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือศรีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ร้านรู้ไม่ว่า800

0: 100ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3ชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม

0: อ่างเก็บน้ำในนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
1: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
2: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
3: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
3: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
3: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
3: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ
3: ่
1: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
3: เอาของลุงด้วย
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
3: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
3: ามากินเลยมาม
1: าก
3: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
3: กิน
1: โอ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
3: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการจารมริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาพบเพื่อนครูอีกแล้วครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและห้องเรียนของเรานั้นติดแม่น้ำท่าจีนครับส่วนฝั่งโน้นก็ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครมาดูกันครับว่าวันนี้จังหวัดสมุทรสาครหรือชื่อเดิมสาครบุรีนั้นจะมีอะไรให้เพื่อนครูได้เรียนรู้และไปปรับใช้กับชุมชนและพื้นที่ของตัวเองบ้างแต่ก่อนอื่นครับต้องไปรู้จักชุมชนและวิถีชีวิตของเขากันก่อนตามผมมาครับ
1: นมัสการพระอาจารย
2: ์ขอเจริญพรโยมแอด
0: เพื่อนครูครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามที่จังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อจะสนทนาธรรมกับพระมหาธิวากรอาภัทโธผู้ช่วยเจ้าวาดและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาครครับถึงความเป็นมาเป็นไปของชุมชนแห่งนี้และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนอื่นขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าพระอาจารย์เป็นคนสมุทรสาครไหมครับ
2: อาตมาเป็นคนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
0: อ๋อบ้านเดียวกันครับ
2: บ้านเดียวกันก็ถือว่ามีโอกาสได้มาศึกษาเรียนที่นี
0: ่อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปี
2: 2533
0: 21ปี
2: เข้า22ปี
0: เข้า22แล้วนะในยุคนู้นนี่ชุมชนแรกนี้ที่สมุทรสาครเขาอยู่กันยังไงครับ
2: คือถ้าเราเทียบไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครหรือต่างจังหวัด
0: ครับ
2: ในระยะ20ปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากพอสมควร
0: ครับ
2: ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงก็จะมองได้2ลักษณะ
0: ครับ
2: คือในเรื่องของประชาชนความเป็นอยู่อันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมายพอสมควร
0: ครับ
2: แต่ถ้าจะเอาให้มองเข้ามาในเห็นในวัด
0: ครับ
2: ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะมีหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นด้านของวัฒนธรรมประเพณี
0: ครับ
2: เช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าวันธรรมสวรรณะหรือวันพระ
0: ครับ
2: คนส่วนใหญ่ก็จะมาวัดมาถือศีลอุโบสถมาทําบุญที่วัดในตอนเช้า
0: ครับ
2: ปัจจุบันนี้จะเหลือน้อยละ
0: งั้นแสดงว่าตอนแรกๆใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ยังมาวัดกันเยอะอยู
2: ่ยังเยอะอยู
0: ่ความสัมพันธ์แบบบ้านวัดโรงเรียนล่ะครับยุคนั้น20ปีที่แล้วนี่ยังถือว่าแน่นแฟนมั้ย
2: เมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นคนละรูปแบบ
0: ครับ
2: คือมันก็พัฒนาการไปด้วยแต่ปัจจุบันนี้ถ้าอย่างมองที่วัดป้อมเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนโดยเฉพาะวัดกับโรงเรียนจะมีความเชื่อมโยงกันพอสมควรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือพระปริยัติกิจโกศลท่านจะสนับสนุนให้พระเนนในวัดได้ศึกษาเรียนเรียนรู้แล้วก็นำไปสอนคือเมื่อเรียนรู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ก็คือเมื่อเอาสิ่งนั้นที่รู้นั้นไปสอนเด็กนักเรียนไปให้เด็กได้รู้ได้นำไปปฏิบัติเพราะนั้นที่โรงเรียนที่วัดป้อมเนี่ยพระเนนไม่ต่ำกว่า20รูปก็จะหมุนเวียนกันเข้าไปสอน
0: ไปสอนที่โรงเรียน
2: ที่โรงเรียน
0: สิ่งที่สอนคือพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับ
2: เรื่องของหลักธรรมทั่วไปเรื่องของพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องของการที่จะไปสอบธรรมศึกษาการสอบวัดผล
0: การที่พระได้เข้าไปสอนพุทธศาสนาโดยตรงกับเด็กนักเรียนแตกต่างกับการให้คฤหัสถ์สอนพุทธศาสนาไหมครับ
2: ถ้าเรามองอะไรก็ตามที่เป็นต้นฉบับ
0: ครับ
2: มันก็ต้องดีฝ่าเพราะพระก็คือต้นฉบับ
0: ครับ
2: ถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือโรงเรียนเกิดจากวัด
0: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะนั้นต้นฉบับในเรื่องของธรรมะก็คือต้องพระต้องเนน
0: พอเด็กเห็นจีวรเข้าไปในห้องเรียนนี่ความรู้สึกของเด็กเขาจะเกรงหรือเกรงๆหรือจะเป็นยังไงครับอาจารย์
2: เด็กจะรู้สึกว่าดีใจ
0: ครับ
2: รู้สึกพฤติกรรมที่ซนๆอะไรก็จะเปลี่ยนไป
0: อ๋อจะเงียบเลยใช่ไหม
2: จะเงียบฟัง
0: ก่อน
2: แล้วเด็กเขาจะชอบฟังนิทานธรรมะ
0: อ๋อ
2: คือตรงนี้พระมีเรื่องที่จะ เล่าให้เด็กฟัง
0: ครับ
2: เด็กก็จะสนใจ
0: เรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้ขออนุญาตแซงนิดนึงเพราะว่าเห็นประสบการณ์หลายที่บางครั้งเด็กฟังพระแค่เริ่มอาจจะเทศหรือเล่าหลับไปแล้วก็มีหรือบางทีก็พลานจะไม่เข้าห้องเรียนซะอย่างนั้นแต่พระอาจารย์มีวิธีไหนที่ทำให้เด็กตั้งใจแล้วก็อยากฟังครับ
2: คือธรรมชาติของเด็กเขาก็จะนิ่งฟังได้ไม่นานแต่เราจะต้องมีเรื่องที่เด็กเขาอยากจะฟัง
0: อ
2: ุปนิสัยของคนไทยชอบฟังเรื่องราวต่างๆเรื่องของธรรมะที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมที่สอนอยู่ในตัวเพราะนั้นถ้าพระเนนรู้จักเอาตรงนี้เข้าไปสอนเด็กนักเรียน
0: ครับ
2: แล้วทีนี้เด็กนักเรียนเข้ามาจากไหน ก็มาจากบ้านมาจากพ่อมาจากแม
3: ่
2: เพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงไปหมดเลย
3: การส่งต่อระหว่างพระไปที่เด็กแล้วเด็กมาที่บ้านเนี่ยเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ยังไงครับ
2: ก็ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมชัดเจน
3: ครับ
2: ยกตัวอย่างง่ายๆพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะมีคติแนวคิดที่ไปในทางลบว่าเออพระเข้าไปสอนนี่จะได้ให้ความรู้กับเด็กได้หรือเปล่า
3: อ๋อลบต่อพระต่อวัดนั่นแหละ
2: อาจจะเป็นในแนวนั้นก็ได้แต่เมื่อลูกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเออพระอาจารย์ไปสอนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะยกตัวอย่างนิทานอย่างนี
3: ้
2: เช่นถ้าลูกไปด่าว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3: อ๋อเห็นเลยใน
2: เด็กก็จะเห็นอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะเห็นว่าเออเนี่ยพระท่านแนะนำมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
3: ในทางที่ดีขึ้น
2: ในทางที่ดีขึ้นก็จะโยงมาถึงวัดว่าเออความรู้สึกดีๆมันก็จะโยงเข้ามา
3: ครับ
2: เวลาวัดมีงานมีกิจกรรมเชิญชวนมาร่วมก็ได้ผลค่อนข้างจะดีทีเดียว
3: ผมกำลังเห็นรูปแบบใหม่ของการสอนที่เดิมเนี่ยเด็กหรือว่าคนที่อยากเรียนหนังสืออยากบวชเรียนก็ต้องมาที่วัดตอนนี้พระที่วัดไปหาที่โรงเรียน
2: พระจะต้องไปที่โรงเรียน
3: ต้องเป็นรูปแบบนั้น
2: ต้องแบบนี้แล้วแต่เด็กเข้ามาในวัดยังมีอยู
3: ่
2: ก็คือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
3: ์
2: ที่เด็กจะต้องมาเรียนในวัดแต่ปัจจุบันนี้ถ้าจะให้ได้ครบบริบูรณ์ครบถ้วนก็คือเขามีหลักสูตรอยู่แล้วทางโรงเรียนกับทางวัดก็จะประสานงานกันว่าจัดตารางการเรียนการสอนออกมาอย่างนี
3: ้
2: แล้วก็จัดให้ทางวัดเนี่ยจัดพระไปสอนตามชั่วโมงนี
3: ้
2: โดยแทรกในเรื่องของทางภาคบังคับในโรงเรียนแล้วก็พระก็จะนำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากในโรงเรียนเอาเข้าไปเติมเต็มให้เด็ก
3: ครับถ้าให้พระอาจารย์มองในภาพรวมของการเรียนการสอนของสมุทรสาครล่ะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมต่อไป
2: ในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ก็พยายามที่จะส่งเสริมให้พระเนนได้ออกไปสอนอย่างที่บอก
3: ครับ
2: เสร็จแล้วเมื่อสอนแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบวัดผลวัดความรู้ของนักเรียนในระดับธรรมศึกษาตรีโทเอก
3: ครับ
2: เมื่อก่อนนี้ไม่มีนักเรียนสอบมากแค่หลักพันแต่ปัจจุบันนี้จังหวัดสมุทรสาครมีนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาเนี่ยหลักหมื่นจริงอยู่ว่าจำนวนอาจจะวัดคุณภาพไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่เฉพาะวัดป้อมหลายๆวัดได้ช่วยกันค่อนข้างจะดีมาก
3: อาจจะบอกคุณภาพยังไม่ได้แต่ว่าความสนใจมากขึ้น
2: ใช่จากคนที่กำลังจะเดินทางผิดไปในทางผิดแล้วกลับมาไปในทางถูกเนี่ยได้ปีหนึ่งเมื่อไม่น้อยเหมือนกัน
3: ฟังมาถึงตรงนี้นี่เห็นได้ชัดว่าการศึกษาในสิ่งที่พระอาจารย์ได้เล่ามาคือการศึกษาแล้วเห็นผลเกิดผลใช่ไหมครับผลอาจจะเกิดจากตัวของเขาเองผลอาจจะเกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างต่อสังคมแล้วก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเอาผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างไรมาเป็นตัวที่เราจะศึกษาคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เรียนรู้แบบนั้น
2: การศึกษามีคนพูดว่าเหมือนกับการปลูกกล้วยไม
3: ้ครับ
2: กล้วยไม้ออกดอกช้า
3: ครับ
2: แต่เมื่อออกดอกแล้วมีความสวยงามมีความหอมได้ชื่นใจ
3: ครับ
2: การศึกษาก็ต้องใช้เวลาแต่ที่สำคัญก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าวิชาจรณะสัมปันโน
3: ครับ
2: คนที่จะสมบูรณ์ด้วยความรู้และกิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราไปส่งเสริมด้านเดียวด้านวิชาอย่างเดียวไม่มีศีลธรรมเข้าไปเป็นตัวกำกับในเรื่องของจรณะคือความประพฤติความปฏิบัติมันก็จะไม่ควบคู่กันวิชาก็เหมือนมีด
3: ม
2: ีสองคมถ้าใช้ในด้านดีก็ดีใช้ในด้านไม่ดีก็เสีย

0: ได้
1: ใช่ครับแล้วการนำเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาในชุมชนไปสอนเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากไหมครับ
0: เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนก็คือพัฒนาในเรื่องของทักษะการครองชีพการทำมาหากินนี่คือทักษะง่ายๆพื้นฐานถ้าเรามองว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังหนีเรื่องของความะเรื่องของศีลธรรมไม่ได
1: ้
0: ตัวนี้เป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนคนไปในทางที่ถูกในการประกอบอาชีพมันก็มีหลายด้านด้วยกันแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นเหมือนเข็มทิพย์ที่จะชี้นำทางเนี่ยก็จะทำให้เราเดินทางได้ถูกต้อง
1: ไม่หลงทาง
0: ไม่หลงทางและถึงบรรลุเป้าหมายโดยสวัสดีทุกคน
1: ครับผมต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่แง่คิดที่ดีแล้วก็ฉายภาพให้เราเห็นความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนแล้วก็บ้านนะครับหลังสักครู่ครับผมจะพาเพื่อนครูไปพบกับคุณครูอีก2ท่านครับที่นำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประกอบกับการเรียนการสอนและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ชมกันครับ

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญสิริคิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้ง2ท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยนะอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
2: อำเภอบ้านแพวสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
3: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอน
0: อยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี้เด็กได้ร้อง
3: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ในตัวตรงนั้นด้วย
0: เพื่อทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
3: จากบทเพลงนี้เอง

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญศิริคิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งสองท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เลยครับอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
2: อำเภอบ้านแพวสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
1: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอน
0: อยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี้เด็กได้ร้อง
1: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
0: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
1: เพลงนี้เอง
0: จากบทเพลงนะฮ
1: ะ
0: แล้วพอเอาเพลงแบบนี้ไปให้เด็กร้องเด็กเขาเป็นไงฮะเขามีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปต่างจากที่ไปเรียนบทเพลงอื่นๆไหมฮะที่ไม่ใช่ของจังหวัดความแตกต่างเป็นไง
2: ก็เขาจะตั้งใจร้องมากขึ้น
0: แล้ว
2: ก็ภูมิใจไงคะ
0: ไม่ใช่กลัวผิดใช่ไหมตั้งใจ
2: ไม่ไม่ไม่เขาตั้งใจร้องเพราะว่าอันนี้มันทำให้เขาเนี่ยภูมิใจในจังหวัดนี
0: ้
2: ฮ่าฮ่าแล้วก็เป็นคำฝันของเราแล้วก็แล้วเราได้มาลงตรงที่จะแสดงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัดของเราน
0: ึกภาพออกอะไรแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: พอบอกถึงว่าจังหวัดเรามีอะไรบ้างก็นึกออกว่าเป็นงี
2: ้
0: ความที่เหมือนกับ
2: จะภาคภูมิใจมาก
0: ภาคภูมิใจแล้วก็ลึกเข้าไปในความหมายอะไรเงี้ยชัด
2: แล้วเข้าไปถึงว่ามีอะไรบ้างในจังหวัดเราเขาก็จะนึกถึงจะรักท้องถิ่นของเรา
0: ครับอันนี้เห็นได้ชัดไหมฮะความรักท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นนะคะคือเขาเนี่ยได้นำเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้ร่วมบรรเลงได้ร่วมแสดงกับชุมชนนะคะแล้วก็ในชุมชนเขาก็ตื่นเต้นชอบนะคะแล้วก็จะเชิญให้พวกเรานักเรียนเนี่ยค่ะไปแสดงในงานบวชงานอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ร่วมกิจกรรมค่ะเขาก็จะภูมิใจแล้วก็ได้เผยแพร่เพลงเนี้ยไปถึงชุมชนเขาก็ตื่นเต้นก
0: ัน ในชุมชน
2: เยอะเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเลยฮะออกงานเยอะในชุมชนแล้วถ้าระดับอาจจะระดับใหญ่ขึ้นระดับภูมิภาคระดับประเทศอะไรนี้เขามีโอกาสไหม
1: ก็มีโอกาสค่ะเพราะเนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะพอเราฝึกไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมของทางกระทรวงศึกษาเป็นผู้จัดเนี่ยนะคะเด็กของเราปีนี้ก็ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองค่ะ
0: ในประเภทอะไรฮะ
1: ในประเภทการรำอนุรักษ์ไทยเนี่ยแหละค่ะ
0: การรำอนุรักษ์ไทยด้วย
1: นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์เนี่ยแหละค่ะ
0: ถ้าเทียบกันระหว่างเขาต้องรำเพลงที่อาจจะเป็นเพลงแบบกลางๆก็คือรำได้ทั่วประเทศเป็นหลักสูตรกลางๆเนี่ยกับรำที่เป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นเนื้อหาของชุมชนของจังหวัดโดยตรง
1: โอ้ตรงนี้ตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการเรียนการสอนโดยการที่จัดลำดับขั้นให้เขาคิดคือจากการที่ว่าคุณครูให้โจทย์ไปว่าหากนักเรียนเนี่ยทำโครงงานสักเรื่องนึง

0: ในจังหวัดสมุทรสาครนักเรียนจะสนใจอะไรเมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเด็กเขาก็จะแบบไปค้นคว้าค่ะศึกษานะคะว่าเขาเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรมีตั้งเยอะแยะหลายอย่างเรามีประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเด็กก็อยากรู้
1: อาจารย์ลองอธิบายผมเห็นภาพชัดว่าจากเนื้อหาจากสังคมเนี่ยนะฮะวิชาสังคมศึกษาเนี่ยแล้วเขาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องที่เขาชอบซึ่งอาจจะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อหาเป็นนามธรรมแต่เอามาทำเป็นท่วงท่าการรำหรือการเรียนศิลปะจะแปลจากตรงนี้มาเป็นท่าหรือว่าการเรียนศิลปะได้ยังไงคร
0: ับอ๋อได้ค่ะก็คือว่าพอเด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องแต่งเป็นบทเพลงซึ่งเขาจะใช้ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอยู่แล้วก็มาเกี่ยวเนื่องกับ
1: มหาจารย์ประเทืองเลย
0: ใช่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีอีก
1: เอาทำนองเพลงคุ้นหูมาใส่เนื้อ
0: เขา
1: ใส่ด้วยตัวเองไหม
0: อ๋อเด็กใส่ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะรู้แล้วนี่คะว่าเพลงนี้ทำนองอะไรทางดนตรีสอนแล้ว
2: เราจะสอนไว้แล้ว
0: เขาก็เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อใส่เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูทำให้ดูคือคุณครูแต่งนั่นแหละค่ะ
1: งั้นเปิดโอกาสให้เขาใส่ความคิดสร้างสรรค์
0: โอ้โหอิสระเลยตรงนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครูเชื่อได้ว่าโรงเรียนวัดป้อมเด็กที่จบออกไปทุกคนนะคะเขาจะได้ตรงนี้ความคิดสร้างสรรค์แน่นอน
1: ที่นี่สอนชั้นอะไรบ้างนะครับ
0: อนุบาล 1ถึง
1: ป .6 เลยป .6 นั่นเองโอ้โหนี่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเด็กๆเลยครับแล้วเพราะฉะนั้นภาพที่ครูประเทืองบอกว่าเขาจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาได
0: ้เหมือนกับ
1: สร้างงานของเขาเอง
0: ได้คิดเองแต่การคิดเองของเขาเนี่ยก็คือเราได้ใส่ความรู้แล้ว
1: ค
0: ่ะทางด้าน
1: พื้นฐานต้องแน่นใช
0: ่ไหมคะก็ใส่ภาษาท่านาฏยศัพท์กระบวนการแปรแถวแม้กระทั่งการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงเด็กเขาจะอยู่ในโครงงานเขาหมดพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสนำเสนอในงานกิจกรรมของโรงเรียน
1: โอ้ดีมากเลยนะฮะนี่คือดนตรีแล้วก็นาฏยศิลป์การรำนี่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวาดรูปนะฮะศิลปะนะฮะ
0: วาดรูปก็มันเป็นบูรณาการอีกนะคะพอสมมติว่าเราเรียนในเรื่องของเบญจรงค์ใช่ไหมคะทางรู้สึกว่าเราเขียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5จะมีการวาดรูปเบญจรงค์และมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายเบญจรงค์เนี้ยนักเรียนจะต้องเขียนเป็นเกือบเรียกว่าทุกคนเกือบ 100% แล้วเราก็ได้เอาไปจำหน่ายแล้วด้วยค่ะ
1: แต่บางคนเขียนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าทุกชิ้นไหมฮะหรือว่าเราคัดเลือก
0: เราเอาให้เขาฝึกได้ทุกคนแต่ว่าเราจะคัดเลือกชิ้นที่สวยงามไปขายพอเกิดความภาคภูมิใจขายได้เขาภูมิใจค่ะแล้วไอ้การที่ไปเขียนเนี่ยเราจะนำไว้อยู่ใน ทูบี number one
1: อ๋อโครงการ
0: ทูบีนัมเบอร์วัน
1: ทุนกระหม่อมนะฮะ
0: ค่ะของทุนกระหม่อมด้วยค่ะเพราะว่าเด็กตรงนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษที่เราเอามานั่งเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วเราสอนอยู่แล้วในทัศนศิลป์ของเราก
1: ลุ่มพิเศษนี่หมายถึง
0: ว่าที่มีใจรักทางนี
1: ้ที่มีฝีมือเป็นพิเศษแล้วก็ชอบจริง
0: ๆ
1: ถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็ครูสองท่านเห็นด้วยไหมครับว่าการนำเอาเรื่องราวของชุมชนจริงๆสอนให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะเกิดผลที่ดีหลายอย่าง
0: มาก
1: กว่าที่จะเอาเรื่องที่เป็นกลางๆมาสอน
0: ได้เลยค่ะจริงๆค่ะได้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องกลางๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องใช้แล้วก็มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเป็นทักษะชีวิตที่ใช้ได้อย่างจริงจัง
1: ครับเรื่องที่เป็นกลางๆหรือเรื่องพื้นฐานก็ต้องเรียนรู
0: ้ก็ต้องเรียนรู้ค่ะทิ้งไม่ได้เช่นกัน
1: เหมือนกันครับผมให้อาจารย์ไปถึงแนะนำแล้วครับตอนนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่คงมีหลายท่านที่อาจจะเริ่มนึกแล้วว่าเอ๊ะชุมชนเรามีอะไรมีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะมาสอนเด็กได้บ้างการจะทำให้เอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กได้แล้วเด็กสนใจเนี่ยมันต้องมีหลักการมีวิธีเทคนิคอะไรยังไงบ้าง
2: อ๋อต้องตัวที่ตัวครูก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ต้องมีตัวเราเองต้องมีความสนใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักในสิ่งที่เราที่จะไปถ่ายทอดให้เด็ก
1: นะนั่นสำคัญเลยนะสนใจภาคภูมิใจตระหนักใช่ไหมฮะตัวครูเอง
2: ในตัวเราเองว่าและเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเขาเราก็ต้องเริ่มคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีหาวิธีการว่าทำยังไงเขาถึงจะรับเขาถึงจะไม่เบื่อในเมื่อปัจจุบันนี้นะคะเกมหรือว่าโลกออนไลน์อะไรมากมายนะคะ
1: นั่นสิครับ
2: สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยทางการสื่อสารต่างๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเราก็ต้องหน่วงทำยังไงถึงจะหน่วงเอาไว้ก็คือต้องใช้วิธีการเทคนิคก็มาที่ตัวเราก่อนแล้วเราก็มาที่โรงเรียนหน่วยงานนะคะที่ต้องช่วยกัน
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดเด็กเห็นครูจริงใจในการจะนำเรื่องนี้มาสอนแล้วครูกระตือรือร้นจริงๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอยากทำตามไปด้วย
2: อยากทำตามค่ะ
1: จะดึงเขาออกมาจากเกมหรือหน้าจอหรืออะไรที่เขาต้อง
2: มันลุ้นตลอดเวลาเนี่ยครับเวลาสอนดนตรีไทยเนี่ยมันเกิดอาการลุ้นค่ะ
1: ลุ้นยังไงครู
2: ลุ้นแบบว่าเราไม่ใช่ว่าสอนแบบโบราณนะคะต้องมีเทคนิคค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวสอนสมัยใหม่เป็นยังไงเทคนิคยังไงที่เด็กสนใจฮะ
2: ต้องสร้างเป็นทิศทางสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยู่ก็เข้าวงนะคะแล้วเราจะสอนเนี่ยต้องสอนตั้งแต่ป.2ก่อนหรือว่าเล็กๆก่
1: อ
2: นชวนเล่นจังหวะเล่นอะไรไปก่
1: อ
2: นแล้วเราก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาก็เห็นเป็นวงใหญ่ๆคือมันจะมีแบบต่อเนื่องกันมาเยอะนะคะทีนี้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วก็เอาเรื่องที่เป็นรูปธรรมเป็นนิทานคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมาเล่นเนี่ยอะไรใครจะเล่นยังไงเล่นก่อนคุณมันมีวงก็จะมีระนาดเอกระนาดทุ้มซอด้วง
1: ปู่เล่นก่อนหรือหลานเล่นก่อนดี
2: ค่ะจะเป็นปู่เราชอบเครื่องดนตรีชิ้นไหนหาให้เขาเลือกนะคะพอเขาเลือกแล้วเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานเขาก่
1: อ
2: นแต่เด็กเนี่ยก่อนที่จะมาเล่นถึงดนตรีไทยตรงนี้เขาจะมีพื้นฐานแล้วนะคะ
1: ดนตรี
2: คือเราได้วางพื้นฐานเรื่องจังหวะเรื่องอะไรนี
1: ้
2: และได้ฟังได้ฟังแล้วคือเราต้องจัดบรรยากาศหลายๆอย่างไม่ใช่อยู่ๆจับเขาเอ้ามาเล่นดนตรีมันเป็นไปไม่ได
1: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเบื่อก็เซ็งกันได้ง่ายๆ
2: ใช่ใช่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสอนแล้วก็เริ่มดูความแตกต่างระหว่างว่าเด็กคนไหนที่พร้อมที่จะเล่นตรงไหนแล้วก็พอเป็นที่เป็นทางแล้ววางปูพื้นฐานเป็นที่มีทีเทคนิคการสอนก็ต้องพูดเป็นเรื่องราวเน
1: า
2: ะตรงนี้ก็คงไม่ได้หรอกทีนี้ก็ต้องมาประสานสัมพันธ์กับนาฏศิลป์นะคะอาจารย์เพ็ญศิรินี่ก็จะอาจารย์มีเพลงอะไรล่ะเพราะว่าเนี่ยทางนี้เราได้สอนเพลงพื้นฐานไปแล้วเพลงพื้นฐานของเด็กประถมนี่ก็จะมีเล่าเสียงเทียนเล่าจ้อยแขกเชิญเจ้าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเพลงที่พร้อมที่จะออกมาบรรเลงแล้วก็ร่วมในพิธีในโรงเรียนต่างในวันสำคัญนะคะพิธีสงฆ์พิธีอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ก็จะใส่เนื้อมาแล้วก็เอาเด็กไปเล่นในห้องให้ร้องร้องในชั่วโมงที่สอนปกตินะคะเราก็ต้องมีวิชาตัวนี้ลงไปด้วยนะคะวิชานี้ลงไปด้วยนะคะเป็นเพลงจะเอาเพลงอะไรก็ต้องเอาลงไปด้วยค
1: ่
2: ะ
1: เห็นลำดับแล้วฮะว่าจะต้องหลอกล่อยังไงเริ่มต้นจนสุดท้ายเด็กเขามีฝีมือแล้วจนเก่งได
2: ้ชมเชยต้องให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ
1: ครับลูกล่อลูกชนเยอะ
2: โ
1: อ้เป็นครูนี่ยุคนี้ทั้งอดทนทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์โอ้โหหลายอย่าง
2: นี่ช่วงเวลาที่สอนดนตรีนี่นะคะ
1: ครับ
2: สัปดาห์ละครั้งเป็นไปไม่ได้ช่วงเดียวเด็กเล่นไม่ได้ค่ะที่เด็กเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาได้ซ้อมในตอนนอกเวลาเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งก่อนเข้าเรียนนะคะ
1: ถ
2: ักว่าเข้าเรียนนี้แล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะมาคนไหนไม่พลาดอะไรไม่ดีไม่ทันเพื่อนวักไหนเขาก็จะมาซ้อมส่วนตัวของเขาตอนเย็นนี่คือรวมวงแล้วค่ะรวมวงกันรวมวงระหว่างทั้งวงเลยมาเล่นพร้อมกัน15นาฬิกาโรงเรียนเลิกแล้วนะคะแล้วก็เล่นไปถึง 16.30 นก็กลับบ้านทุกวันทุกเย็นยังเป็นอย่างนี้ทุกตลอดเวลาเลย
1: นี่สำคัญตรงนี้ฮะที่ทำให้เด็กนั้นมีใจที่จะมาซ้อมเพื่อจะรวมวงได้ครูเป็นสิริครับที่ครูประเทืองเล่ามาเนี่ยผมเห็นเด็กสร้างบรรยากาศให้เด็กกระตือร้นสร้างบรรยากาศให้เด็กนั้นอยากจะเข้ามาเล่นจริงๆแต่ทำไงให้เด็กสนใจได้ต่อเนื่องมีอะไรแนะนำเพื่อนครูบ้างครับที่จะนำเอาเรื่องราวชุมชนไปบวกกับความสนใจเด็กแล้วทำให้มันได้เรียนอย่างต่อเนื่องสนใจอย่างต่อเนื่อง
0: ความสนใจต่อเนื่องนี่นะคะก็เราก็เริ่มจากที่ว่าให้เด็กเนี่ยนะคะเขาได้เรียนรู้จากสภาพจริงก็มีค่ะ
1: คร
0: เราเคยพาเด็กไปชมเขาเขียนเป็นจรง
1: ร
0: จริงๆหรือว่าไปที่ป้อมวิเชียนจริงๆนะคะไปสถานที่จริงค่ะจะทำให้เขาตื่นเต้นมากแล้วก็แต่เราสลับกับการเรียนในชั้นเรียนนะคะ
1: ค
0: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เสริมกิจกรรมค่ะ
1: ค
0: ที่เป็นตัวรอดที่ทำให้เขาเนี่ยอยากฝึกซ้
1: อม
0: เพราะเรามีโครงการนาฏศิลป์ที่เรียกว่าวันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเราจะรวมทั้งนาฏศิลป์ดนตรีแล้วก็ทัศนศิลป์เนี่ยมาในงานเดียวกันรวมทั้งนำเครือข่ายของเรานะคะที่เป็นโรงเรียนอื่นๆเนี่ยมาร่วมแสดงตรงนี้
1: อ
0: ันนี้เป็นจุดสำคัญมากเลย
1: หลอกล่อ
0: ให
1: ้
0: เด็กเน
1: ี่
0: ย
1: ประชันกันเล็กน้อย
0: ใช่ค่ะเขาก็จะต้องแข่งกับตัวเองแล้วยังต้องแข่งกับคนอื่นว่าถ้าเขามาแล้วมาดูเราอย่าให้เสียหน้า
1: เหมือนเป็นนักกีฬาใช่ไหมถ
0: ้
1: าซ้อมเล่นกีฬาแล้วมันต้องลงแข่งเพื่อประชันแข่งกันนิดนึง
0: แล้วเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นระยะระยะดังนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูได้ชมแล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นครับมาบวกในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนั้นสนใจมากขึ้นเพื่อให้เด็กนั้นรักและหวงแหนความดีเรื่องดีในชุมชนของท่านเองนะครับอย่าลืมครับครูยุคนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ทั้งความอดทนในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กขอบคุณครูเพ็ญศิริเหลืองครูประเทืองมากนะครับขอบคุณครับและเพื่อนครูสามารถติดตามชมรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสัปดาห์หน้าได้ใหม่นะครับถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือตอนอื่นๆก็ตามนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5 KU Band ช่อง36ครับวันนี้ขอปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับเราครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับn ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับและก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี

2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้วมีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V=0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ย

สมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว I กับ R เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไป

ค่าค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA และก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีน

เนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ phosphate group ใช่ไหมคะ phosphate group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพ

ริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวงหกเหลี่ยม1วงนะคะและมีวงห้าเหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกอ่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวงหกเหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ส่งเสริมและการอ่านก็อย่างทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆอ่านนิทานแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการแสดง
1: เคยเห็นที่โรงเรียนนะคะจะเป็นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดอะค่ะจะมีหนังสือมาลดราคาแล้วก็บนห้องสมุดก็จะมีกิจกรรม
2: เหมือนกับนโยบายที่ให้เด็กอ่านหนังสือยืมคืนที่ห้องสมุดอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถสะสมได้ตามที่เขากำหนดไว้ก็สามารถไปแลกเป็นพิซซ่าคอมพานีได้1ถาดค่ะ
3: ทุกๆปีนะครับก็จะมีการจัดสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์เป็นการลดราคาหนังสือที่แพงๆให้คนที่เขาอยากอ่านให้มาซื้อกันมากขึ้นนะครับ
2: อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะนำหนังสือมาบริจาคทุกๆปีค่ะแล้วก็จะได้หมุนเวียนกันอ่านภายในห้องสมุดค่ะ
1: อยากจะให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการพี่สอนน้องอะค่ะเช่นเอาหนังสืออะค่ะมาช่วยมาให้พี่ๆเนี่ยได้สอนน้องๆอะค่ะหนังสือเรียนช่วยติวน้องๆอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้นักเรียนเขียนรายชื่อหนังสือที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นหนังสือใหม่เพื่อที่จะให้ห้องสมุดอะเอาเข้ามาในโรงเรียนเราบ้างให้มีเหมือนที่อื่น
4: กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนสาธิตลออุทิศครั้งนี้เราจะมาดูไอเดียสร้างสรรค์ที่ทางโรงเรียนร่วมกันระดมสมองจัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนทั่วไปอยากเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดโดยวันนี้เรามีทั้งคุณครูและครอบครัวนักเรียนที่ชื่อว่าครอบครัวใจดีมาร่วมกันนำเสนอความคิดค่ะ
5: ตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่รักการอ่านครูก็จะให้พวกเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านพวกเรามีความคิดดีๆที่จะมาเสนอบ้างไหมคะว่าทำอย่างไรดีนะจะให้น้องๆตั้งแต่ป.1 ถึงป.5 เนี่ยมาเข้าห้องสมุดแล้วก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนพวกพี่ๆที่กำลังอ่านหนังสือกันตอนนี
6: ้ให้ตอบคำถามเล่นเกมโดยเอาเนื้อเรื่องมาสร้างเป็นละครแล้วก็ให้ตอบคำถามแล้วก็จะมีของรางวัลให้
3: น่าจะทำเป็นอย่างเช่นเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรที่มันสนุกก็แล้วมีตัวละครในนั้นก็อาจจะทำเป็นตัวละครแล้วมานำเสนอให้น้องๆคล้ายๆเป็นหนังสือพูดได้ประมาณนั
1: ้
3: น
1: ในห้องสมุดอะค่ะมันก็เราจะกั้นเป็นแดนสำหรับให้มีคนมาเล่านิทานแล้วก็มีคนมานั่งฟังโดยที่มีที่กั้นเสียงไม่ให้ไปรบกวนคนที่นั่งอ่านหนังสืออะค่ะคือเหมือนไม่ให้เด็กเห็นหน้าเราค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ให้น้องๆที่มานั่งฟังเนี่ยลองจินตนาการนึกภาพว่าเรื่องที่เราเล่าเนี่ยเป็นมีภาพเป็นเรื่องอะไรอะค่ะแบบทำให้น่าสนใจอะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าน้องๆอยากจะรู้เรื่องต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงจะจบยังไงก็ให้น้องๆลองไปอ่านดูในหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดอะค่ะ
5: คือตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะก็เลยจะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันก็จะมีกิจกรรมเป็นนิทานที่เปิดตามวิทยุนะคะในของในโรงเรียนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะแบบว่าไปเล่าตามชั้นเรียนให้กับน้องๆแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของเสียงในห้องสมุดตอนนี้วิธีการเล่านะคะเราก็อยากจะให้เล่าในลักษณะของกระตุ้นให้เด็กอยากเข้าห้องสมุดการเล่าโดยวิธีการเล่าให้ถึงตอนที่สนุกแต่ยังไม่ต้องจบเรื่องอะไรเงี้ยค่ะน้อยเลยอย่างสัก5นาทีเป็นเสียงตามสายค่ะใช่ไหมประมาณนี้นะคะ
7: ได้ค่ะจริงๆ5นาทีกำลังดี
5: เด็กๆช่วยเลือกหนังสือแล้วกันเนาะเพราะว่าจะต้องลงพื้นที่ก็อาจจะนำหนังสือไปด้วยแล้วก็ทำอุปกรณ์อย่างที่คุณแม่บอกว่าต้องมีอุปกรณ์มีวัสดุให้มันน่าสนใจ
4: น้องๆ นักเรียนและคุณแม่จากครอบครัวใจดีก็ได้เลือกหนังสือที่น่าสนใจในห้องสมุดหลากหลายเรื่องเตรียมจัดทำเป็นนิทานที่จะเล่ากระจายเสียงตามสายในโรงเรียนค่ะและตอนนี้ครอบครัวใจดีก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการเล่านิทานผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาเล่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ3ตัวบ่ายวันหนึ่งลูกแกะทั้ง3 แอบออกไปเดินเล่นในป่าทันใดนั้นเจ้าแกะสีเทาก็เวียงตะข่ายคลุมแกะน้อยทั้ง3ไว้เจ้าหมาป่าจับลูกแกะทั้ง3ใส่กรงแกะสีดำเสนอว่าก่อนที่จะถูกกินเราน่าจะเอาขนของเราไปถักเป็นเสื้อกันหนาวให้คุณหมาป่าใส่เนาะหมาป่าตื่นเต้นกับเสื้อกันหนาวตัวใหม่มันจึงไม่ทันระวังตัวรีบเดินเข้าไปในกรงแล้วใส่เสื้อกันหนาวทันทีลูกแกะทั้ง3ก็ปิดกรงแล้วใส่กุญแจทันทีหมาป่าจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่จึงนั่งอยู่ในกรงอย่างสิ้นหวังจบแล้วค่ะสนุกไหมคะถ้าเด็กๆชอบนิทานเกี่ยวกับหมาป่าก็ขอเชิญมาที่ห้องสมุดนะคะ
9: สวัสดีค่ะแม่ใหญ่นะคะวันนี้เรามีนิทานมาฝากเด็กๆโรงเรียนสาธิตละอออุทิศชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
10: ไข่ขอขาก
9: าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ไก่สีแดงกำลังเฝ้าฟูมฟักไข่เล็กๆน่ารักน่ารักสี่ฟองยามเมื่อแม่ไก่ออกไปหาอาหารแม่ไก่ก็จะรีบกลับมากกไข่และมักเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกบ้านให้ลูกๆฟังเสมอทำให้เจ้าไข่น้อยใบสุดท้องรู้สึกตื่นเต้นและเกิดความอยากจะออกไปท่องเที่ยวข้างนอกบ้านบ้างดังนั้นในวันหนึ่งไข่น้อยจึงกลิ้งหนีออกจากบ้านตามลำพัง
10: สวัสดีครับคุณลุงหมูผมอยากจะขอขาคุณลุงหมูสัก2ขาจะได้ไหมครับ
11: ไม่ได้ไม่ได้หรอกนะลุงมีขาเพียง4ขาใช้สำหรับเดินถ้าเหลือ2ขาลุงจะเดินยังไงเล่า
9: ขณะที่กำลังคิดจะหันหลังเดินกลับบ้านไข่น้อยก็ได้ยินเสียงร้องเรียกจากบนต้นไม้
12: สวัสดีจ้าไข่น้อยไปไหนมาแต่เช้าเชียว
11: ผมออกมาเที่ยวครับลำบากตรงที่ไม่มีขานี่แหละว่าแต่คุณน้าแมงมุมมีตั้ง8ขาพอจะแบ่งให้ผมสัก2ขาจะได้ไหมครับ
9: เด็กๆคิดว่าคุณน้าแมงมุมที่มีขาถึง8ขาจะแบ่งขาให้ไข่น้อยไหมคะอันนี้เราจะไม่เล่าต่อทำยังไงดีคะเด็กๆถึงจะได้รู
10: ้ต้องไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะคะ
9: ใช่แล้วล่ะค่ะเจอกันที่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะคะขอบคุณค่ะ
4: หลังจากการจัดรายการเป็นดีเจเล่านิทานเรียบร้อยแล้วครอบครัวใจดีก็ได้เดินสายขอมาเล่านิทานกันต่อตามห้องเรียนต่างๆพร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้สร้างสรรค์เตรียมมาค่ะ
13: ในจักรวาลมีดาวมากมายความว่างเปล่าอวกาศเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนึงก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมา

0: สวัสดีเด็กๆฉันคือตัวกินดาวฉันมีปากที่กว้างและฟันซี่ใหญ่ที่สามารถกินดาวเข้าไปได้อย่างสบายๆวันหนึ่งมันก็เกิดรู้สึกหิวขึ้นมามันจึงหยิบดาวอังคารขึ้นมากินตามด้วยดาวพุธแล้วมันก็เหลือไปเห็นดาวดวงหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองว้าวดาวอะไรเนี่ยน่ากินจริงๆแล้วมันก็กินดวงอาทิตย์เข้าไปโอ้ยทั้งร้อนทั้งเผ็ดแต่ก็อร่อยดีนะสักครู่มันก็รู้สึกกระหายน้ำขึ้นมามันก็เหลือไปเห็นดาวดวงหนึ่งมีสีฟ้าสดใสสวยงามมันคือโลกของเรานั่นเองถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเจ้าตัวกินดาวจะกินโลกของเราไหมจะต้องไปตามอ่านในห้องสมุดของเราชื่อเรื่องว่าตัวกินดาวนะคะ
1: เอาใครตอบถูกต้องไปไหนคะ
2: แล้ววันนี้หนูจะไปห้องสมุดไหม
3: จะได้ไปอ่านอีก2เรื่องต่อ
4: ชอบเรื่องไข่ขอขาครับ
2: นภัพล่ะครับ
5: ตัวกินดาวครับ
3: ไข่ขอขาตอนที่ไข่ขอแมงมุมมันชื่อดี
6: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดในการจัดรายการเสียงตามสายที่มีรูปแบบให้เด็กนักเรียนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นอาจมีการพูดคุยกับดีเจผ่านหน้าไมค์เล่นเกมชิงรางวัลเกี่ยวกับหนังสือหรือนิทานในห้องสมุดเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้นค่ะมาถึงน้องๆ นักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดวิธีการใช้เสียงมาดึงดูดเด็กนักเรียนทั่วไปโดยการสร้างกล่องที่เป็นห้องเล็กๆมาตั้งไว้ในห้องสมุดซึ่งคนที่เข้าไปด้านในกล่องก็จะสามารถรับฟังเสียงตามสายได
7: ้สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องฟาสต์ฟู้ดค่ะให้เพื่อนๆยกตัวอย่างโทษของอาหารฟาสต์ฟู้ดมา3ข้อค่ะ
8: ทำให้อ้วนค่ะ
9: เชื่อหรือไม่ว่าเราทุกคนเป็นอัจฉริยะนักชีววิทยาเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคอร์เทกซ์แล้วมีใครรู้ไหมว่าคอร์เทกซ์คืออะไรเนื้อชั้นหน้าของสมองที่ใช้ในการห่อหุ้มสมองครับและตรงนั้นแหละที่เป็นที่มีรอยหยักเกิดขึ้น
10: ตอนนี้มีคนอยู่ในกล่องแล้วเดี๋ยว
11: พร้อมฟังหรือยังคะกระต่ายเนี่ยตาของมันจะไม่มีสีขาวเลยเห็นไหมคะ
12: จริงด้วยมันไม่มีสีขาว
11: นิดๆน้องๆเคยเห็นกระต่ายที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกกันไหมคะพี่มีภาพมาให้ดูนี่เลยกระต่ายที่หูยาวที่สุดในโลกโอ้โหเป็นไงมีแต่กระต่ายแปลกๆทั้งนั้นเลยถ้าน้องๆเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้กระต่ายเอเลี่ยนที่น้องๆคิดเนี่ยมันทำไมมันถึงหูยาวทำไมมันถึงขนฟูอย่างนี้น้องๆติดตามได้ที่หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือโกจีเนี่ยที่มีหน้าปกเป็นรูปกระต่ายตัวนี้เลยพี่จะวางอยู่ตรงชั้นวารสารตรงนู้นนะคะ

0: พี่เล่านิทาน
1: พี่เล่านิทานเป็นไงบ้างครับ
0: สนุกมันดูกระต่าย
1: ดูกระต่ายเขาเล่าเรื่องกระต่ายให้ฟังเหรอครับ
0: แต่ก่อนมีหนังสือแล้วก็มีกระดาษ
2: ก็น้องๆทุกคนเนี่ยก็ซุกซนดีอะค่ะแล้วก็แบบว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจฟังอะค่ะแล้วก็แบบมีการแบบตื่นเต้นกับเรื่องที่เรากำลังเล่าอยู่ก็มีเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้บ้างค่ะ
3: ก็สนุกดีครับได้ความรู้ไปด้วยครับจากที่เราได้อ่านหนังสือก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มจากที่เรามีอยู่ไปด้วย
4: คือถ้าเกิดมองดูเนี่ยจริงๆแล้วมีเด็กหลายๆคนเนี่ยอยากเล่านิทานทำอย่างนี้ดีค่ะเหมือนในห้องเรียนเพราะทุกครั้งที่เด็กอยากเล่านี่จะไปจบลงที่เวทีประกวดเหมือนว่าอ้าวอยากเล่ามาเวทีประกวดแต่ว่าในห้องเรียนด้วยกันเองเนี่ยอยากให้มีกระตุ้นอยู่ไป
5: ดีค่ะ

0: วันนี้รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งมีกิจกรรมอะไรที่ชวนเชิญชวนให้เด็กๆสนใจเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเขาก็จะชอบอยู่แล้วโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าอย่างพักเที่ยงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเด็กๆเล็กๆใช่ไหมคะก็จะเน้นเรื่องลงสนามเพราะอยากวิ่งวิ่งวิ่งแต่พอมีการไปเล่าเสียงตามสายนะคะทำให้เด็กเล็กเนี่ยค่ะป.1 ป.2 ป.3 มาหาหนังสือมาให้คุณครูช่วยหามาให้คุณครูช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงอยากจะทราบตอนจบนะคะผลตอบรับดีทีเดียวละ2กลุ่มนะคะ
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์ห้องสมุดโดยการใช้เสียงโดยทั้งหมดนี้น้องๆนักเรียนต่างช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ให้กับโรงเรียนแถมยังดึงดูดความสนใจนักเรียนทั่วไปให้อยากเข้าห้องสมุดมากขึ้นค่ะ

0: ที่หนึ่ง3ครั้งค่ะ
1: น่าจะประมาณอาทิตย์ละครั้ง
2: จะถามว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเข้าห้องสมุดบ่อยไหมเด็กไม่ค่อยเข้าเท่าไหร
3: ่ช่วงชั้นเด็กเล็กมากกว่าพอเด็กโตนี่ก็จะมีแล้วแต่ครูแอสไซน์งานว่าให้ทำเรื่องอะไรเขาจะมาเป็นกลุ่มๆว่าอันนี้นะมาค้นคว้าเรื่องนี้เขาจะมาเป็นชุดๆเขา
0: ก็มีคนมาแนะนำมาค่ะว่าเราควรจะยังไงควรจะอ่านแบบไหน
4: อยากให้มีการแนะนำหนังสือค่ะแล้วก็มีการจัดรูปแบบว่าหนังสือแนวไหนอยู่ตรงไหนบ้างค่ะจะได้ไม่สับสนในการเลือก
5: อยากให้ได้มุมสบายๆในการอ่านหนังสือค่ะทำให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้นานมากขึ้น
6: ก็อากาศดีๆไม่มีขยะ
7: วันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราซึ่งที่นี่ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมค่ะกล้าคิดกล้าทำยังขอตามติดกระแสในเรื่องที่ว่าทำอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่านอยากเข้าห้องสมุดมากขึ้นฉะนั้นเราจึงขอท้าให้นักเรียนทั้งประถมและมัธยมของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราระดมสมองคิดกันสิว่าจะสร้างสรรค์ห้องสมุดให้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ถ้าอยากให้คนเขาสนใจห้องสมุดก็ต้องเอาเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนห้องสมุดต้องมีการจัดห้องให้มันแปลกไปจากที่นั่งเก้าอี้อาจจะให้นั่งกับพื้นแต่ว่าเป็นที่นั่งน่ารักดึงดูดค่ะ
9: หนูแบบจะเอาหนังสือที่มีภาพรวมแบบการ์ตูนอะไรอย่างนี้จะไว้ข้างหน้าเพราะส่วนใหญ่น้องๆเขาจะสนใจรูปภาพมากกว่าหนังสืออย่างเงี้ยค่ะ
10: จัดหนังสือเป็นเซตก็ทำให้ในเซตหนึ่งเนี่ยมีหลากหลายเหมาะกับเด็กที่จะมาอ่าน
11: มีเป็นที่ตั้งของพวกน้ำดื่มอะค่ะเวลาอ่านหนังสือคงแห้งก็มากดน้ำกิน
12: มีแบบบรรยากาศดีสบายๆแล้วก็แบบอาหารว่างมาแบบนั่งผ่อนคลายกินอะไรอย่างเงี
13: ้ยกว้างใหญ่แล้วก็หยิบหนังสือได้ง่ายค่ะแล้วก็แบบว่าเปิดหน้าต่างให้โล่งมีอากาศได้จะได้หายใจได้สะดวกค่ะ
14: น่าจะมีโต๊ะมาวางไว้สำหรับวางหนังสือว่าเราจะอ่านเล่มไหนบ้างแล้วก็เอามาวางไว้อ่านเสร็จแล้วก็เอาไปวางแล้วก็มาอ่านต่อ
7: ตอนนี้เราก็ได้ไอเดียสร้างสรรค์ห้องสมุดของน้องๆตัวแทนนักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือจะสร้างสรรค์ห้องสมุดให้มีบรรยากาศสบายๆไม่เครียดมีอาหารเครื่องดื่มบริการในห้องสมุดที่สำคัญได้มีชุดหนังสือหลากหลายรูปแบบตามความน่าสนใจซึ่งจะมีชุดหนังสืออะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ
15: นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บุคคลสำคัญของโลกโทมัสอัลวาเอดิสัน
16: อันนี้ก็จะเป็นบุคคลต่างประเทศเลโอนาร์โดค่ะจะเป็นภาพการ์ตูนอ่านแล้วก็ไม่เบื่อค่ะก็จะบอกจุดเด่น

0: ของศิลปินคนนี้ค่ะว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้าง
1: ชุดกินอาหารเสริมสร้างจินตนาการในหนังสือ3เล่มนี้มีด้านจินตนาการเหมือนกันค่ะมีผักพื้นบ้านอาหารไทย180ตำรับค่ะ
2: แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอาคารนี
3: ้แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความแล้วครับ
4: การ์ตูนและนิทานเสริมทักษะค่ะจะมีหนังสืออยู่3เล่มชื่อว่าน้ำใจไอ้ทองโดเรมอนเล่นกีฬาให้สนุกว่ายน้ำแล้วก็เลน่ามาเรียจะเป็นหนังสือที่ช่วยเสริมทักษะและพัฒนาการความรู
5: ้เรื่องสัตว์พิศวงกับรหัสลับมหัศจรรย์มีเรื่องปลาบู่ทองสัตว์โลกพิศวงแล้วก็รหัสลับมรกต
6: น่าจะป.1 ถึงป.5ได้
7: จากนั้นน้องๆก็เริ่มลงมือจัดห้องสมุดซึ่งก็มีการเตรียมขนมเครื่องดื่มจัดเมนูชุดหนังสือแบ่งหน้าที่การให้บริการว่าใครจะต้อนรับเพื่อนๆและใครจะแนะนำหนังสือ
8: ก็จะเป็นคนถามค่ะว่าต้องการรับชุดไหนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละชุดเป็นยังไงค่ะ
9: ก็ลูกค้าจะสั่งอะไรหนูก็หยิบหนังสือแล้วก็มาเสิร์ฟ
7: และน้องๆก็ได้ตั้งชื่อห้องสมุดใหม่ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจะมีชื่อว่าอะไรนั้นลองไปฟังน้องๆพูดประชาสัมพันธ์กันเลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะหนูเป็นหนูน้อยบริการหนังสือนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมคาเฟ่นะคะที่ห้องสมุดชั้น2อาคาร3ค่ะเราจะมีบริการหนังสือต่างๆที่ได้ความรู้ต่างๆมากมายค่ะ
11: อย่าลืมมาเข้าห้องสมุดกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
12: มีหนังสืออยู่4ชุดสามารถเลือกได้ตามข้างบนนี้เลยค่ะ
13: รายการ
14: เอาชุดอะไรดี
12: โอ้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเหรอเนี่ยค่ะจะมีของแถมนะคะตามชุดเนี่ยก็จะอย่างเช่นชุดที่1ก็จะเป็นน้ำผลไม้รวมชุดที่2ก็จะเป็นแซนด์วิชชุดที่3ก็จะเป็นนมเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดชุดที่4ก็จะเป็นนมสดอะค่ะ
15: เอางั้นเอาชุดที่1ก็ได้ค่ะ
16: เฮ้ยเอาชุดที่2ดีกว่าความรู้รอบตัวไง
17: เค้าอยากอ่านวิทยาศาสตร์
15: เอาเยอะเอาถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นคนละชุดอย่างเงี้ยเราจะแบบรับคนละเล่มได้ไหมอะค่ะ
18: ก็ได้เหมือนกันนะคะงั้นจะรับชุดไหนบ้าง
15: เอางั้นเอาชุด1กับชุด2แล้วกันค่ะ
18: ช
15: ุ
18: ด2
19: จะรับเล่มไหนดีคะ
15: เอาเล่มนี้ค่ะ
13: เล่มนี้เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ค่ะ
15: เอาเล่มนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาอันนี้ยืมกลับไปอ่านได้ไหมคะ
20: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวขอรบกวนขอบัตรนักเรียนด้วยค่ะทั้งหมด4เล่มใช่ไหมคะแล้วกรุณาเขียนโพสต์อีกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วนำไปติดตรงบอร์ดตรงนี้นะคะ
21: ค่ะการยืมเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

0: ครับขอชุดบุคคลที่น่ารู้จักครับมันเป็นสาระเกี่ยวกับอะไรครับ
1: คนที่น่ารู้จักเป็นชุดนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับบุคคลสำคัญแล้วก็ถ้าได้ชุดนี้ไปก็จะมีน้ำผักผลไม้ด้วยค่ะก็เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวให้ค่ะสั่งนะคะได้แล้วแล้วก็นี่น้ำผลไม้1กล่องนะคะเดี๋ยวถ้าอ่านเสร็จแล้วนาวางบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บอะค่ะ
2: พี่ครับ
1: ค่ะน้องสนใจหนังสือชุดไหนคะ
2: ผมสนใจหนังสือเอกภพอะครับ
1: เรื่องเอกภพใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: งั้นน้องจะรับไปไหมคะ
2: รับเลยครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ยำให้นะน้องหนังสือเรื่องเอกภพหนังสือเรื่องเอกภพนะคะจะทำให้น้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและของจักรวาลมากขึ้นนะคะ
3: เซตที่3
4: ครับ
5: เซตที่3ก็จะมีเลน่ามาเรียว่ายโดเรมอนว่ายน้ำและน้ำใจไอ้ทอง
3: แล้วเ
5: รีย
3: นแบบไหนคร
5: ับ เลน่ามาเรียก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือที่แบบเป็นบุคคลที่น่ารู้จักอะค่ะจะรับเป็นชุดหรือเป็นทีละเล่มคะ
6: เป็นชุดครับ
7: ค่ะนี่ค่ะบัตรคิวค่ะ
8: ดีค่ะน้องๆพี่เป็นหนูน้อยบริการหนังสือนะคะวันนี้คาเฟ่เราให้เปิดให้บริการยืนหนังสือแล้วเดี๋ยวจะพาน้องๆไปเคาน์เตอร์นะคะ
7: ชุดสาม

0: ค่ะก็ตอนนี้ชุดที่3นะคะหนังสือหมดงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปที่โต๊ะก่อนนะคะ
1: นี่ค่ะหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อีกเล่มนึงแล้วก็ผักพืชบ้านอาหารไทยอะค่ะ
0: ค่ะชุดที่2นะคะก็จะเป็นชุดกินอาหารเสริมจินตนาการนะคะก็จะมีหนังสือเรื่อง180ตำรับผักพื้นบ้านอาหารไทยนะคะแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี
1: นี่ค่ะหนังสือโดเรมอนว่ายน้ำมาแล้วนะคะนี่ค่ะเลน่ามาเรียแล้วก็น้ำใจไอทองค่ะถ้าอ่านเสร็จแล้วก็ช่วยวางไว้บนโต๊ะด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บอะค่ะขอบค่ะ
2: พอดีว่าหนูกับเพื่อนเขายังไม่ได
3: ้หนังสือ
2: ชุดที
3: ่3ค่ะ
2: ขอโทษนะคะพอดีว่าห้องสมุดเรามีหนังสือเล่มเดียววันพรุ่งนี้ลองมาติดต่อใหม่ได้นะคะ
3: ค่ะ
4: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนหนังสือที่อาจถูกยืมไปจนหมดเพราะเมนูนั้นนักเรียนให้ความสนใจอยากยืมกันมากวิธีแก้ก็คือนักเรียนพนักงานคาเฟ่อาจจะแนะนำหนังสือเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแทนหรืออาจจะเปลี่ยนเมนูใหม่เพื่อหมุนเวียนให้เด็กๆได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลายค่ะ
5: จะรับชุดไหนคะขอโทษนะคะพอดีหนังสือถูกยืมไปหมดแล้วเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะนะคะจะมีเมนูมาดูเมนูก่อนค่ะ
6: ในนี้นะคะก็จะมีเซตหนังสือนะคะน้องสนใจเล่มไหนก็ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรียกพนักงานเสิร์ฟมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาหนังสือมาให
0: ้ก็กระดาษโพสต์อีกอันนี้นะคะสามารถเขียนวิจารณ์การให้บริการได้นะคะหรือว่าติชมหนังสือด้วยก็ได้ค่ะ

0: ะไม่ทราบว่าจะเอาชุดไหนคะ
1: เอาชุดที่หนึ่ง
0: ค่ะ
2: ชุดที่สี
0: ่รอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีพนักงานบริการไปเสิร์ฟให้ค่ะเชิญนั่งตรงนู้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บนะคะ
3: จะเอาชุดไหนดีครับนี่เรื่องเกี่ยวกับกามานิตครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับโอเคครับ
0: เอาเล่มไหนเพิ่มเติมไหมคะ
4: เล่มนี้ครับ
0: สองเล่มนี้นะคะเล่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไปเที่ยวที่แบบสถานที่ต่างๆแล้วนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับผจญภัยคณิตศาสตร์ค่ะ

0: อนแรกตอนขึ้นมาก็เห็นงงมันมีอะไรบ้างคาเฟ่คาเฟ่พอตกใจเดินเข้ามาก็มีพนักงานต้อนรับแล้วก็ให้มาดูพวกจุดหนังสือว่ามีหนังสืออะไรบ้างสะดวกคือแบบไม่ต้องไปหาเองตามล็อกอะไรอ่ะมีเขาพนักงานจัดหาเตรียมให้หมดเลย
1: คือเห็นเมนูคาเฟ่บริการหนังสือค่ะปกติมันจะแบบไม่มีแบบนี้ค่ะตามห้องสมุดทั่วไปแต่วันนี้มันมีก็เลยแอบไปนิดหน่อยค่ะ
2: ชอบที่มีอาหารแล้วก็หนังสือบริการพร้อมกันค่ะได้กินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ
3: ชอบที่เสิร์ฟสมุดอะค่ะ
4: ชอบหมดทุกอย่างบอกเขาว่าเอาหนังสือเล่มไหนเขาก็เอามาให้ค
1: ่
4: ะ
1: ขอชมค่ะเขาบอกว่าเขาทำงานได้ดีอะค่ะเราต้องการหนังสืออะไรบ้างเขาก็จะหามาให้แล้วก็ได้ถามว่าชุดนี้ชุดอย่างนี้เป็นยังไงอะค่ะเราจะได้หาหนังสือมาอ่านได้ตามที่เราต้องการนะคะ
5: สนุกมากค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆอะค่ะ
6: ทำให้มันห้องสมุดมันถอยที่มันมีความรู้เยอะๆแล้วคนไม่ค่อยเข้ามันก็ทำให้คนเข้าก็คนก็ได้รับความรู้เยอะขึ้น
7: รู้สึกว่าเด็กจะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นกว่าปกติอะค่ะอยากจะเข้ามาใช้บริการอยากจะเข้ามาอ่าน
8: เสียงตอบรับที่ดีมากนะคะทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมนะคะความคิดสร้างสรรค์เด็กบางคนจากที่เขามาเล่าให้ฟังว่าครูทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็จะบอกว่าน่าจะมีหมวกเนาะน่าจะมีผ้ากันเปื้อนเนาะเพราะว่าเด็กเขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะ
9: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าจากไอเดียเล็กๆของนักเรียนที่ช่วยกันนำเสนอเพื่อสร้างสรรค์ห้องสมุดให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิมนั้นได้กลายเป็นจุดสำคัญที่สามารถกระตุ้นให้เพื่อนๆในโรงเรียนหันมาเข้าห้องสมุดกันมากขึ้นค่ะ

0: ัญหาที่พบนะคะในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องของการพูดเนี่ยค่ะนักเรียนมักจะเคอะเขินไม่กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะฉะนั้นก็เลยใช้กิจกรรมเข้ามาทำให้เขาเนี่ยนะคะเกิดความกล้ามากขึ้นโดยอาจจะทำเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะให้เขาทำรายการทีวีเป็นรายการทีวีขึ้นมาโดยให้นักเรียนเนี่ยค่ะระดมความคิดกันว่าในชุมชนของเรามีอาชีพที่น่าสนใจบ้างนะคะเด็กก็จะเสนอกันมาแต่ว่าเราก็จะให้เขาเลือกแค่2หัวข้อหลักๆที่น่าสนใจ1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4นักเรียนสังเกตไหมคะว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะชุมชนของเราเป็นชุมชนอะไรคะ
1: มุสล
0: ิ
1: ม
0: เป็นชุมชนมุสลิมมีอาชีพที่คนในชุมชนของเราเนี่ยนะคะประกอบอาชีพอะไรบ้างที่น่าสนใจไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิ
2: การเลี้ยงวัวครับ
0: การเลี้ยงวัว2มีอาชีพไหนอีกอ่ะวรินทร์ค่ะ
3: การทำนาค
0: ่
3: ะ
0: การทำนา
4: การเลี้ยงปลาชโด
0: การเลี้ยงปลาชโดนะคะ
5: การเลี้ยงแพะครับ
6: การเลี้ยงไก่ครับ
0: มีตั้ง5หัวข้อนะคะฉะนั้นนะคะเราจะเลือกให้เหลือเพียงแค่2หัวข้อใครคิดว่าการเลี้ยงวัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดยกมือค่ะมี1ต่อไปการทำนา2เสียงนะคะ1 2นักเรียนดูซิว่าเรื่องไหนที่เพื่อนเราสนใจมากที่สุด
7: การเลี้ยงปลาชโด
0: การเลี้ยงปลาชโดกับเลี้ยงแพะนะคะฉะนั้นเราจะใช้2หัวข้อนี้จากนั้นก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะตามหัวข้อที่ตนเองสนใจพอแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เข้าประจำกลุ่มของตนเองเพื่อแบ่งหน้าที่แบ่งงานความรับผิดชอบกันเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนว่าการที่เราจะออกไปพูดหรือการที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยนะคะให้ทุกคนนะคะให้นักเรียนทุกคนของแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันคิดว่าเราจะเชิญวิทยากรท่านไหนที่เหมาะหรือว่าเราอยากจะไปสัมภาษณ์ท่านนั้นนะคะให้ปรึกษาแล้วก็คุยกัน
8: ใครรู้จักคนที่เลี้ยงแพะในชุมชนนี้บ้าง
9: ยีมัสค่ะ
8: ทำไมถึงเลือกยีมัสคะ
9: เพราะเป็นพ่อของเพื่อนหนูค่ะและเป็นครูมาสอนหนังสือด้วยค
8: ่
9: ะ
8: คนเห็นด้วยหรือเปล่าคะ
10: เห็นด้วยครับ
0: เพราะเหตุผลที่ว่ายีมัสเป็นครูสอนภาษาอาหรับที่นี่ด้วยนะคะแล้วเป็นไงคะการพูดคุยการประสานงานเราจะง่ายขึ้น
11: ลุงอาดครับ
2: เพราะอะไรครับ
11: เพราะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาชโดมากกว่าครับ
2: ใครจะเอาลุงอาดยกมือ
0: เป็นเอกฉันท์ต่อไปลำดับสำคัญเลยนะคะเป็นหัวใจของการไปสัมภาษณ์เลยนะคะนั่นก็คือการเขียนบทสัมภาษณ์ก่อนที่เราจะให้นักเรียนเขียนบทสัมภาษณ์นะคะก็จะมีการทบทวนหลักในการใช้ภาษาในเรื่องของการพูดก่อนนะคะเพื่อให้เขียนบทสัมภาษณ์โดยการใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องใครจำได้บ้างคะว่ามีอะไรบ้าง
12: เตรียมการพูดโดยศึกษาจุดประสงค์หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพูด
0: เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าเรามีจุดประสงค์อะไร

0: เตรียมคำถามลำดับเนื้อหาก่อนหรอ
1: เตรียมคำถามลำดับเนื้อหาเขียนบทสัมภาษณ์นั่นเอง
2: เราต้องตั้งคำถามอะไรก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ลุงอัด
3: คุณลุงนี่ปัจจุบันมานานเท่าไหร่แล้วครับ
4: คุณลุงรับฟังมาจากที่ไหนครับ
5: คุณลุง

0: สวัสดีครับ
1: ก็พบกับรายการปอปลาตากลมวันนี้ผมจะพาเกิดไปสำรวจที่บ้านของคุณละงาดเกี่ยวกับเรื่องปลา
2: ส่วนจะเป็นปลาอะไรนั้นพบไว้ก่อนนะครับตามพวกผมมาเลยครับ
1: นี่ผมจะมาขอสำรวจปลาที่บ้านลุงได้ไหมคร
3: ับ ได้ครับ
4: บ่อแต่ละบ่อมีปลากี่ตัวครับ
3: เดี๋ยวลุงจะพาไปดูมีกี่ตัวเดี๋ยวดูในบ่อเลย
5: สังเกตตรงตัวปลาสิมีลายไหมคะ
6: มีครับ
5: ครับเราลองเดาดูสิคะว่าในบ่อนี้จะมีประมาณสักกี่ตัวประมาณกี่ตัวคะเยอะไหมเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะประมาณกี่ตัว
3: เป็นไงเยอะไหม
7: เยอะครับ
3: เอาถ่ายได้ในบ่อมีกี่ตัว
1: แล้วคุณลุงเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: ก็ขั้นตอนแรกก็สั่งลูกปลาเข้ามาซื้อจากลูกปลาเข้ามาสั่งลูกปลาเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมเปลเพาะชำได้ไซส์ที่เราต้องการปล่อยในบ่อประมาณ3นิ้วเราก็ปล่อยลงบ่อไปแล้วก็นี้ก็เราก็ให้อาหารจากบดก็มาเป็นหั่นแล้วก็มาให้เป็นหัวปลาเลย
1: คุณลุงใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจึงจะจับปลาขึ้นมาครับ
3: ก็ปีกว่า13-14เดือน
2: แล้วคุณลุงนำปลาไปขายที่ไหนครับ
3: ก็มีพ่อค้ามาจับปากบ่อเลยคือเราไม่ต้องขนไปพ่อค้ามาจับเอง
1: ขอบคุณลุงมากนะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับปลาชะโดกับพวกเรา
5: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสนุกครับได้ออกไปถ่ายทำนอกโรงเรียนไปถ่ายทำคุณลุงอัดครับ
8: ตื่นเต้นครับตรงที่ครูให้ตั้งคำถามไปถามคุณลุงอัดเรื่องปลาชะโดครับทำให้เรารู้เรื่องการพูดการเขียนครับ
5: กิจกรรมตรงนี้จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของความกล้ามากขึ้นนะคะกล้าที่จะพูดคุยโดยที่เขามีกลุ่มของเพื่อนเขานะคะคือพอเวลานักเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความสบายใจตรงนี้จะช่วยสร้างให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากกับการที่เราจะพูด

0: าพบกับรายการเรื่องแพะตอนนี้เรากำลังพาเพื่อนๆมาที่บ้านยีมัดยีในภาษาอิสลามหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้วหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ายีหรือย
1: อถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการเลี้ยงแพะตามพวกผมมาได้เลยครับ
0: วันนี้พวกเราอยากจะมารู้วิธีการเลี้ยงแพะมาช่วยเราให้ฟังได้ไหมคะ
2: แพะเนี่ยนะฮะมันเป็นสัตว์ที่กินง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแบบพื้นบ้านอย่างนี้เราก็ให้กินหญ้าปกติอย่างนี้ให้ผลผลิตนะครับปีนึงก็ออกให้ผลผลิต2ครั้งคือจะคลอดลูก2ครั้งนะครับการเลี้ยงแพะเลี้ยงง่ายครับเด็กก็เลี้ยงได้ครับ
1: ยีมาซื้อแพะคอกที่ไหนคะ
2: ซื้อคอกแรกครับก็ซื้อมาจากคลอง2นะครับบ้านคลอง2ถนนสุวินทวงศ์นะครับซื้อมาเลี้ยงนะครับเพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็ติดลูกมานะครับแล้วก็มันขยายพันธุ์มาเรื่อยนะครับ
0: ยีมัดมีแพะสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับที่เลี้ยงก็มีสายลูกผสมซาแนนนะครับก็คือลูกผสมซาแนนก็คือแพะกึ่งนมนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแพะสายพันธุ์นี้เพื่อที่เราจะได้น้ำนมด้วยนะครับ
0: ยีมัดชายีมัดเลี้ยงแพะแบบล่ามหรือปล่อยคะ
2: ครับตอนนี้ครับก็คือเลี้ยงแบบล่ามด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยด้วยนะครับเพราะเรามีพื้นที
0: ่สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะ
1: เรื่องแพะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ

0: อบตรงการที่ได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้ฝึกพูดเป็นพิธีกร
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดภาษาแล้วก็การเป็นพิธีกรค่ะ
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดการเขียนบทสัมภาษณ์แล้วก็เป็นพิธีกรค่ะได้ออกไปสัมภาษณ์ยีมัดเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะค่ะ
3: หลังจากที่ถ่ายทำกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เอาเทปที่เขาบันทึกไว้นะคะมาเปิดดูแล้วก็วิเคราะห์ด้วยกันว่าตรงไหนที่เขาควรจะแก้ไขตรงไหนที่เขาควรจะปรับปรุงหรือว่าไหนที่ดีแล้วก็ให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะชมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: มาดูเลย
5: กูกับรายการปอปาตากลมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจที่บ้านของคุณลังอาจเกี่ยวกับเรื่องปลา
6: ส่วนจะเป็นปลาอะไรนั้นพบไว้ก่อนนะครับตามพวกผมมาเลยครับ
5: ลุงเล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
7: ก็ขั้นตอนแรกก็สั่งลูกปลาเข้ามาซื้อจากลูกปลาเข้ามาสั่งลูกปลาเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมเปรย์เพาะชำ
3: นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณลุงเป็นไงพูดเยอะไหมคะพูดเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะนะคะฉะนั้นเราก็ต้องถามว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแต่มีคำถามหนึ่งที่ดีมากเลยนะคะอย่างนักธุรกิจถามว่าคุณลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการเลี้ยงปลาชะโดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเห็นไหมคะคุณลุงสามารถเล่าได้หมดเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องถามคำถามบ่อยๆนะคะนักเรียนคนไหนลองแสดงความคิดเห็นหน่อยสิว่าเทปรายการนี้ของเราที่เราไปถ่ายทำเนี่ยอยากจะเสนอแนะอะไร
8: พูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3: พูดให้ชัดเจน
8: ชอบเก่งครับไม่กล้าถามครับ
3: ยังไม่กล้าที่จะถามก็เลยรู้สึกเกรง
0: ๆตอนนี้เรากำลังพาเพื่อนๆมาที่บ้านยีมัดยีในภาษาอิสลามหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้วหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ายีหรือย
9: อมันเป็นสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เล็กนะครับเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยมันจะเลี้ยงมันเป็นสัตว์ที่กินง่าย
0: สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะ
10: เรื่องแพ้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ
3: ปรบมือให้รายการแพ้หน่อยมีใครจะแนะนำหรือว่าติชมรายการของเพื่อนอีกไหมคะวรัญญาค่ะ
11: เพียงความอายค่ะ
3: เพื่อนๆรู้สึกอายเวลาจะพูดใช่ไหมคะ
11: สนุกดีครับ
3: สนุกดีเพราะอะไรครับ
11: สนุกตอนสุดท้าย
3: ตอนสุดท้ายตอนจบรายการเป็นไงคะเป็นไงเป็นจุดท้ายเลยแบบการที่เราทำงานชิ้นนี้ได้ครูเห็นถึงความสามัคคีของทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจอย่างนี้นะคะภูมิใจในตนเองอย่างที่เราเป็นอยู่แล้วทำให้มันดีที่สุดนะคะขอปรบมือให้ทั้งสองกลุ่มเลยนักเรียนหรือว่าเด็กๆเนี่ยบางทีการที่เรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวโลกทัศน์เขาก็มีแค่ในห้องเรียนนะคะเราลองให้นักเรียนนี่ออกไปสัมผัสกับสภาพจริงชุมชนใกล้ๆโรงเรียนของเราก็ได้นะคะเพื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าหรือว่ากล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่การพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้าน้องมิ้น
4: คะ
3: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็ก หากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
5: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
6: ตลกเนาะ
7: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
5: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
7: ตลกมาก
8: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
7: ออ๋อ
9: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
8: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
9: เออจริงด้วยอ่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่

0: ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
1: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุก

0: ที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะอ
5: ย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทย

0: นอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

การสื่อความหมายของคำบรรยายอะอย่างหนึ่งที่เราต้องดูว่าถ้ารูบริกเนี้ยพอเราเขียนแล้วคนอื่นใช้ไม่ได้อะเราเข้าใจของเราอยู่คนเดียวอะอันเนี้ยเป็นคำบรรยายที่ไม่น่าจะดีมันจะต้องคลี่ออกมาหรือเขียนออกมาให้คนอื่นเข้าใจเหมือนที่เราอยากจะสื่อความให้เขาเข้าใจด้วยแล้วที่สำคัญมันต้องวัดได้นะมันไม่ใช่คำที่เป็นนามธรรมนะมันต้องเป็นคำที่เด็กหรือสังเกตเห็นจากพฤติกรรมเด็กได้อะอย่างซาบซึ้งเนี่ยอาจารย์เห็นได้ไหมแล้วซาบซึ้งความเป็นไทยเนี่ยทุกตอนเนี้ยดิฉันวัดไม่ได้อะอาจารย์ซาบซึ้งความเป็นไทยหรือเปล่าเพราะมันอยู่ที่ข้างในอะใช่ป่ะบางอย่างมันวัดไม่ได้ไงแต่จะมันไม่เห็นนะมันอยู่ข้างในแต่บอกว่าเขาไม่ซาบซึ้งก็ไม่ได้ไงดังนั้นมันจะต้องหาคำที่วัดได้นะคะ

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอาจารย์คะอีก5นาทีก่อนเราจะไปทานอาหารเที่ยงเพื่อที่ขึ้นมาเรียนอีกส่วนสุดท้ายให้ทันให้ตรงเวลาตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยใครมีคำถามเกี่ยวกับ formative summative และการสร้าง rubric แบบองค์รวมและแยกองค์ประกอบบ้างคะมีไหมมีคำถามไหมมีคำถามคิดว่ายากไหมสร้างรูบริกตอนนี้ณโมเมนต์เนี้ยคิดว่ายากไหมไม่ยากไม่ยากเท่าที่คิดในตอนแรกอ่ะแต่อาจจะยังไม่เร็วเท่าไหร่เพราะเพิ่งเริ่มทำถูกไหมเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างเองทุกครั้งแต่ว่าอาจารย์มีรูบริกของเดิมอยู่อ่ะหรือมีรูบริกที่เคยไปดาวน์โหลดมาน่ะตอนนี้เราก็มีประสบการณ์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูบริกที่ดีอาจารย์คิดว่าแม้ไม่มีเวลาสร้างเองอ่ะแต่เราสามารถเอาของเก่าหรือของคนอื่นมาปรับได้ไหมปรับให้เป็นของเราเองแล้วมันดีกว่าเดิมอ่ะทำได้ไหมได้เนาะน่าจะทำได้แต่ถ้าเรียนวันนี้แล้วอย่างน้อยขยันทำกันบ้านแล้วส่งแต่ไม่ทำอย่างอื่นอีกเลยนะเดี๋ยวมันจะลืมแหละไอ้โฮลิสติกอนาลิติกอ่ะเดี๋ยวสักพักอาจารย์จะคืนกลับมาให้ดิฉันไปอบคนอื่นต่อไงมันต้องใช้เรื่อยๆนะอาจารย์รูบริกไม่มีผิดไม่มีถูกการดิฉันพูดเสมอนะการจัดการเรียนการสอนไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีใครมาบอกเราได้ว่าต้อง1 2 3 4แบบนี้ห้องเรียนเป็นของเราคนที่จะบอกอาจารย์

ได้ว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางคือนักเรียนเท่านั้นแหละถ้านักเรียนน่ะเขาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดแล้วเกิดอย่างอื่นที่อาจารย์คาดหวังด้วยนั่นคืออาจารย์มาถูกทางแต่ถ้าอาจารย์ทำแล้วดีดีตามทฤษฎีตามเท็กซ์บุ๊กบอกตามที่ผู้เชี่ยวชาญดีเลิศมาบอกทำทุกอย่างเลยเนาะแต่มันไม่เวิร์กกับเด็กเราอ่ะมันก็ไม่ถูกทางเด็กจะเป็นคนบอกรูบริกเช่นกันนะคะอาจารย์ดิฉันบอกว่าเรื่องนี้มี3เกณฑ์มันไม่ได้แปลว่า3เกณฑ์เสมอรูบริกเป็นของอาจารย์รูบริกหมายถึงมาตรวัดหรือเครื่องมือในการวัดอาจารย์อยากจะทำให้เครื่องมือของอาจารย์น่ะมีกี่เกณฑ์มีความถี่ความหยาบในการวัดน่ะแค่ไหนทำได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกแต่หลักการต้องเหมือนเดิมคือมันจะต้องเห็นความแตกต่างระหว่างดีที่สุดแล้วก็ดีรองลงมาเนี่ยมันจะต้องแยกได้ไงไม่ใช่แยกยากเมื่อไหร่ที่รูบริกใช้แล้วแยกยากสับสนไม่เข้าใจคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้แสดงว่ายังเขียนได้ไม่ชัดเจนนะคะเท่านั้นเองแต่จะมันจะมีกี่เกณฑ์มีกี่ระดับคะแนนก็เหมือนกันถ้าเด็กเราเป็นเด็กช่างงกคะแนนเหลือเกินอ่ะให้3 2 1อ่ะเด็กไม่หือไม่อือเลยอ่ะ1เหรออาจารย์โอ๊ย3อาจารย์ให้3ล้าน2ล้าน1ล้านใครจะทำไมอ่ะดีมากครูให้3ล้านคะแนนเลยได้ไหมอ่ะคะแนนเป็นของเราอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ทอนลงมามันก็จะเหลือ3 2 1นั่นแหละคือการให้คะแนนมันอยู่ที่จริตของเด็กด้วยนะว่ามันจะยั่วยุให้เด็กอยากทำหรือเปล่าทำแทบตายความพยายามทำแทบตายคะแนนเต็ม5อย่างเงี้ยไม่ทำอ่ะคะแนนเต็ม 5,000 เอาใช่ป่ะมันต้องยั่วยุไงมันเหมือนเล่นเกมอ่ะเฮ้ยง่ายไปก็ไม่ดียากไปก็ไม่ดีกำลังดีกำลังดีอยากทำนะมันเป็นเขาเรียกว่าการสอนน่ะมันต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะอาจารย์มันจะไปแบบตรงๆอย่างเดียวมันก็เพราะคนเราไม่นานาจิตตังอ่ะมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาบังคับได้แบบอะไรคะบังคับให้สาร A กับสาร B ทำปฏิกิริยากันเนี่ยได้เพราะมันไม่มีชีวิตไงแต่คนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตบังคับไม่ได้สรุปนะคะสรุปที่เรียนมาเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้สรุปที่เรียนไม่ใช่แค่เมื่อวานดิสรุปที่เรียนมาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะอาจารย์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้น่ะถ้าการเรียนรู้เปรียบเสมือนถนนหรือเส้นทางที่เด็กจะต้องเคลื่อนที่หรือก้าวผ่านมาจนกระทั่งจบกระบวนการเพื่อเกิดการเรียนรู้น่ะตั้งแต่เริ่มต้นของเส้นทางการเรียนรู้ครูต้องตรวจสอบหรือประเมินก่อนว่าเมื่อเขาเข้าสู่ถนนเส้นนี้เขารู้อะไรมาแล้วบ้างตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็ระหว่างการจัดการเรียนรู้เรื่อยมาเนี่ยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจตามจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดเนี่ยต้องประเมินระหว่างเรียนเนี่ยตลอดเวลาเลยประเมินไม่ใช่เพื่อเก็บคะแนนสะสมไปตัดเกรดประเมินระหว่างเรียนเพื่อให้รู้ว่ายังมาตรงทางใช่ไหมไม่ได้เลี้ยวไปสุไหงโกลกหรือขึ้นเหนือไปพะเยาอะไรอย่างเงี้ยยังมาตามทางใช่ไหมยังอยู่เขาภาษาอังกฤษถึงเรียกว่า on track ไหมไงมาอยู่บนถนนอยู่ใช่ไหมไม่ได้เข้าป่าเข้าดงนะก็ต้องประเมินติดตามเช็คตลอดเวลาจนกระทั่งจบกระบวนการจัดการเรียนรู้มาเช็คอีกทีว่ามาถึงเส้นชัยจริงๆใช่ไหมถึงแค่ไหนรู้อะไรไม่รู้อะไรตรงเนี้ยประเมินสรุปรวมถามว่า formative สำคัญใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้สำคัญที่สุด summative สำคัญใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดผู้เรียนจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้แทบจะไม่ได้หรือไม่ได้ทุกคนน่ะได้น้อยถ้าขาดประเมินก่อนเรียนและประเมินสัมมาทิฟฟอร์มาทีฟประเมินระหว่างเรียน
แต่ถ้ามีแต่ formative ไม่มี summative เลยล่ะได้ไหมอาจารย์ประเมินเขามาเรื่อยๆว่าเขาติดตามมาอย่างน้อยเราอยากได้ภาพรวมว่าตกลงไอ้ที่มาแต่ถูกทางอ่ะมาบนทางเราเนี่ยสรุปแล้วเธอรู้มากน้อยแค่ไหนยังไงอาจารย์ก็ต้องการการประเมินสรุปรวมถูกป่ะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีหรือกระทรวงหรือใครก็แล้วแต่เดี๋ยวก็พูด formative เดี๋ยวก็พูด formative ไม่ได้หมายความว่า formative สำคัญแล้ว summative ไม่สำคัญมันทำหน้าที่คนละอย่างกันแต่หน้าที่คนละอย่างของมันอ่ะมันต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันขาดอันใดอันหนึ่งไปอ่ะมันจะทำให้ครูผู้สอนซึ่งก็คือตัวอาจารย์อ่ะขาดการรู้เรื่องของเด็กเลยว่าไอ้ที่เราสอนมาน่ะมันหลุดไปตั้งแต่ตอนไหนไง summative สำคัญ formative สำคัญขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเองถ้าอาจารย์ลองปรับแล้วเอากลับไปใช้บางทีความรู้สึกที่ว่าเราเตรียมสอนและสอนเหนื่อยยากแทบตายแต่ทำไมถึงไม่ได้รับไม่ได้ชื่นชมผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนหรือนักเรียนเลยตอนสอบโอเน็ตหรือสอบปลายภาคไม่แน่ความรู้สึกนี้อาจจะหมดไปถ้าอาจารย์เริ่มให้ความสำคัญและนำเอาเรื่องของการประเมินก่อนเรียนและการประเมินระหว่างเรียนอาใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการเขียนสคริปต์การสอนแล้วใช้จริงในห้องเรียนตอนสอนเด็กด้วยถ้าอาจารย์ใช้มันอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนและดำเนินการสอนในห้องเรียนเรียนเชื่อว่าอาจารย์จะเริ่มได้กำลังใจจากต้นไม้ที่เติบโตอ่ะไม่ใช่ท้อแท้เพราะว่าเราเหนื่อยแทบตายแต่ไม่เห็นผลผลิตนะคะ หม่อมหลวงปิ่นถึงได้บอกว่าการศึกษาการเปลี่ยนคนน่ะมันเหมือนเลี้ยงกล้วยไม้อ่ะมันก็ใกล้ม้วยอ่ะถึงจะเห็นผลว่ากล้วยไม้มันเติบโตออกดอกสวยงามการสอนนักเรียนก็เหมือนกันมันไม่เห็นผลภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีแต่จันเชื่อเรียนนะเมื่อไหร่ที่อาจารย์เห็นผลจากเด็กคนนั้นน่ะที่อาจารย์พยายามรดน้ำพรวนดินน่ะอาจารย์จะลืมความเหนื่อยในอดีตแล้วพร้อมจะเหนื่อยอีกกับเมล็ดถัดไปเนาะการประเมินความรู้ระหว่างเรียนเนี่ยนะคะจะต้องฝึกฝนเด็กต้องได้ฝึกฝนทำลงมือปฏิบัติแล้วเด็กเนี่ยผู้เรียนนะคะต้องได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากครูอย่างต่อเนื่องประเมินกับตัวเองทันทีเลยในใจไม่ต้องบอกดิฉันเราให้ฟีดแบคเด็กมากน้อยแค่ไหนหรือเราเก็บผลพัฒนาการของเขาน่ะไว้ในใจเป็นความลับสุดยอดประทับตาคอนฟิเดนเชียลเลยลับสุดๆผู้เรียนแม้แต่ตัวเองยังไม่มีสิทธิ์จะรู้จากครูเลยว่าอันไหนเราดีแล้วอันไหนเราไม่ดีแล้วครูบางท่านที่เรียนพูดคุยเนี่ยบอกว่าไม่ชมมากละค่ะเดี๋ยวเด็กจะเหลิงคือมีแต่ติอย่างเดียวเลยไงอันนี้เธอก็ไม่ดีอันนี้เธอก็ไม่ดีอันนี้เธอก็ไม่ดีอาจารย์ลองคิดว่าเป็นตัวเองดิเป็นเราอ่ะหุ้ยเจอหน้าทีไรมีแต่บ่นมีแต่บอกไอ้นี่ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมันท้อเนาะทั้งที่พอถามคุณครูจริงๆเด็กคนนี้มันไม่ดีจริงๆเลยอาจารย์เฮ้ยเขามีเรื่องดีเยอะค่ะอาจารย์เขาดีนั่นนู่นนี่หนึ่งสองสามสี่เอ้าทำไมไม่บอกเขาล่ะอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวมันเหลิงต้องอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆปรับในสิ่งที่เขาไม่ดีดีกว่าบอกในสิ่งที่เขาไม่ดีหรือบางคนบอกไอ้สิ่งที่ดีเด็กก็รู้แล้วไงอาจารย์เขาต้องรู้สิเขาทำดีบางทีรู้เนาะดิฉันก็รู้นะบางอย่างดิฉันทำดีแต่ไม่รู้ยังไงรู้สึกอยากฟังไงมันชื่นฉ่ำใจไหมชุ่มชื่นใจเนาะเหมือนกันทำดีต้องบอกต้องฟีดแบคเด็กทำยังไม่ดีทำยังไงดีไม่ใช่บอกแค่ไม่ดีนะบอกแนวทางในการที่จะทำให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมนะบางคนมีแต่เตะไงไม่ดีอ้าวแล้วดีทำไงจันไม่รู้ไปหาเองแต่ยังไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือต้องมีแนวทางให้เขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงเขาจะดีขึ้นนะคะมีวิธีอ่ะมีหนทางให้เขาเดินอ่ะ ฝ
formative ก็คือการประเมินที่เตรียมเด็กไปเรื่อยๆเพื่อสู่การประเมินแบบ summative นั่นเองนะคะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยมันต้องมีทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนเรื่อยมาแล้วก็ summative อันนี้คือกระบวนการจัดการเรียนรู้คราวที่แล้วอาจารย์รู้ว่านักเรียนเรียนรู้อย่างไร how student learn ดิฉันบอกแล้วแผนภาพที่อาจารย์ถ่ายรูปเมื่อกี้ไม่ว่าอาจารย์จะทำอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยากจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์หนึ่งคนให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยแผนภาพเมื่อสักครู่สีแดงๆจำได้ไหมคะจะเป็นแผนภาพที่อยากให้อาจารย์จดจำไว้ในใจเสมอเลยในการออกแบบแผนที่สคริปต์ก็ดีอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่อาจารย์บางท่านต้องไปเป็นอาจารย์นิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงอ่ะเวลาเราจะให้คำแนะนำครูก็ยึดเอาแผนภาพนี้แหละตรวจสอบเด็กแล้วหรือยังว่าเด็กรู้อะไรมาให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณครูเฝ้าติดตามมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าเด็กเนี่ยเขาตามเราทันนี่คือสิ่งที่พี่เลี้ยงหรือผู้นิเทศต้องใช้ในการนิเทศเสมอเลยนะคะมันจึงเป็นแผนผังอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นโรดแมปเป็นลายแทงเป็นคัมภีร์หน้านั้นหน้าเดียวอ่ะคือคัมภีร์ของการเรียนการสอนค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะดีไซน์การจัดการเรียนการสอนหรือประเมินการเรียนรู้หน้านั้นหน้าเดียวคือหัวใจทั้งหมดของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้นะคะก็สำหรับเรื่องของการทำรูบริกอาจารย์มีคำถามไหมให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะถ้ามีแต่ยังไม่กล้าถามก็ถามใน Facebook ได้นะคะไหนใครไม่มี Facebook เป็นของตัวเองใช้เพื่อนโพสให้เนี่ยมีไหมต้องมีแน่เลยอ่ะไม่อยากหัดเล่นบ้างเหรอ Facebook อ่ะอยากไหมแต่ทำไม่เป็นใช่ป่ะคะใครอยากมีแล้วอยากมี Facebook แต่ทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวถ้าว่าอาจารย์ทานข้าวเสร็จเร็วหรือเราเลิกเร็วหรือมีเวลาหรือคราวหน้าช่วงไหนมีเวลาช่วงดิฉันจะเจอกับอาจารย์อีกประมาณครั้งหน้าครั้งสุดท้ายอ่ะเพราะอีกสัปดาห์จะเป็นเจอพี่เลี้ยงละโคชชิ่งเมนเทอริ่งใช่ไหมครั้งหน้าเราเจอกันสุดท้ายละ3วันน่ะใครอยากมี Facebook เป็นของตัวเองแต่ไม่มีทุกวันนี้อาศัยอาจารย์น้องอาจารย์หลานโพสต์ให้อ่ะบอกเดินมาหาเนาะเดี๋ยวจะสมัครให้ใครอยากรู้เรื่องอะไรคาหูดถ้าวันนี้ไม่มีเวลาสอนอยากรู้เดี๋ยวคราวหน้าอยู่กันทั้ง3วันแน่จะจัดเวลาสอนให้อะไรอย่างเงี้ยดีไหมคะอาจารย์ยิ้มเนี่ยแปลว่าอยากมี Facebook มั้ยอ๋อพี่แล้วโอ้โหสุดยอดโอเคสำหรับรูบริกนะคะอะไรนะคะสำหรับรูบริกถ้าติต่างว่าไม่มีคำถามแล้วกันเพราะเราจะไปกินข้าวละก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ตั้งใจจริงคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยตั้งใจเรียนมากนะมากจนวิทยากรเกรงใจว่าจดอะไรเยอะแยะเลยอ่ะเราพูดอะไรมีสาระพอให้เขาจดหรือเปล่าขอบคุณที่ตั้งใจเรียนขอบคุณที่ตั้งใจเรียนจนวิทยากรรู้สึกเกรงใจแล้วภูมิใจมากเลยว่าโอเคน่าจะมีประโยชน์กับครูแหละเขาตั้งใจจดดีแล้ววันนี้มวยก็มีแถมเป็นวันอาทิตย์เขาก็ยังไม่โดดเรียนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยขอบคุณนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราเจอวันศุกร์เนาะแต่ยังไม่กลับนะยังไม่เลิกนะมีสร้างข้อสอบดิฉันหมดพาร์ทของดิฉันหลักๆแล้วอ่ะก็เลยจะขอบคุณตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายมาเจอกันบ่ายโมง5 นาทีแล้วกันเลทไป5 นาทีโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

จารย์ทุกท่านครับเรียนท่านบริหารและก็อาจารย์นะครับต่อมาช่วงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมจะมาดำเนินการต่อเป็นวิทยากรนะครับได้รับมอบหมายให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในหัวข้อนะครับการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับอาจารย์อันนี้ก็คือ

มันจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เป็นคุณครูแล้วก็เคยสอนในห้องเรียนมาเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกับข้อสอบแบบเลือกตอบอยู่แล้วถูกไหมครับอาจารย์เมื่อวานได้รบกวนให้อาจารย์ทุกท่านได้ไปทำกันบ้านมาคือให้นำตัวชี้วัดหรือและก็แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์เคยใช้กับนักเรียนมาอาจารย์ท่านใดได้เตรียมมาบ้างยกมือครับทุกคนเลยใช่ไหมครับโอ้โหปรบมือให้ตัวเองนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์เยี่ยมมากครับสามข้อใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ครับได้ครับโอ้แค่นี้ก็ผมก็ดีใจมากเลยครับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมมีทั้งหมด90สไลด์ถ้าอาจารย์เรียนจบ90สไลด์จะได้กลับบ้านคำถามประโยคบอกเล่านี้เป็น formative assessment ไหมครับอาจารย์summative หรือ formative ครับถ้าเรียนจบทั้งหมด90สไลด์เนี่ยอาจารย์จะได้กลับบ้านทันทีเป็นแบบไหนครับอาจารย์แสดงว่าอาจารย์เริ่มที่จะติดตามความก้าวหน้าของตัวเองแล้วครับเนี่ยเป็นแบบไหนครับอาจารย์ formative ใช่ไหมโอ้รู้ว่าเรามีเป้าหมายไปถึงไหนใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปถึงเป้าแล้วเนี่ยจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอาจารย์แล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าอาจารย์รู้ไม่รู้ใช่ไหมครับโอเคครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมมีข้อสอบ5ข้อจะให้อาจารย์ทำในมือถือนะครับใช้เกมเหมือนที่ดร.อาจารย์กมลนารีได้ใช้นะครับคือค้างหูดครับอาจารย์เนี่ยครับใช้มือถือง่ายๆครับมีทั้งหมด5ข้อสั้นๆไม่ยากครับเป็นข้อสอบระดับประถมศึกษานะครับเข้าที่ kahoot.it นะครับเสิร์ช Google แล้วก็เข้าเว็บไซต์ kahoot.it แล้วก็ใช้เกมพินตามตัวเลขที่อยู่หน้าจอนะครับอาจารย์แล้วก็ใส่ชื่ออาจารย์ชื่อเล่นชื่อครับเนี่ยฮะkahoot.it นี่ครับพิมพ์ใน Google แล้วก็เข้าไปเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนคลิกเข้าไปมันก็จะให้ใส่ตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็จะให้ใส่ชื่อผมไม่แน่ใจใส่ชื่อหรือตัวเลขก่อนเจอไหมครับอาจารย์เจอนะครับเป็นข้อสอบง่ายๆครับข้อสอบวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านน่าจะได้เรียนผ่านไปแล้วเพราะเป็นข้อสอบระดับประถมศึกษานะครับเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่นะครับงวดที่จะถึงนี้ได้ไหมครับอาจารย์

เดี๋ยวรอสักพักนะครับyou are in ใช่ไหมครับถ้าเกิดอาจารย์พร้อมที่จะเล่นเกมนะครับอาจารย์ท่านใดยังเข้าไม่ได้ครับยกมือครับน่าจะเกือบทุกคนแล้วนะครับตาดีมีรางวัลครับอาจารย์เกมนี้อ๋อมาแล้วครับ35ท่านโอ้มีครูมิงอาร์เธอร์แอนนี่สสิชันทีเชอร์แพรวโอเคนะครับอิงใครบ้างครับเนี่ยจุ๋มการ์ตูนเอ็นคุณหลายคนนะครับ38เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นสัญญาณ

ักครู่นะครับอาจารย์มีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดนึงนะครับมาแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะกำลังจะมามาแล้วครับโอเคแต่หน้าจอจะโอเคอาจารย์ครับเรามาเล่นกันเลยนะครับพร้อมไหมครับอาจารย์34คนเองหายไปไหนหมดครับเมื่อกี้40กว่าคนหลุดไปหรือเปล่าครับครับเข้าใหม่ได้ครับอาจารย์เราจะเลิกค่ำก็เพราะเหตุนี้ครับเมื่อกี้40กว่าท่านนะครับตอนนี้เหลือ34ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ท่านใดยังไม่ได้เข้าครับยกมือมองไม่เห็นชื่อใช่ไหมครับผมก็มองไม่เห็นหน้าจอตัวเองตอนนี้โอเคนะครับอาจารย์ลองประมาณนี้ก่อนนะครับท่านไหนยังเข้าไม่ได้ครับยกมืออ๋อมันหลุดใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สร้างเกมบนคาฮูตนะครับสนุกดีครับเอาไปเล่นกับนักเรียนที่ชอบมากนะครับเด็กๆชอบแสดงว่ามีประมาณสมาชิกประมาณ30กว่าท่านนะครับกันเริ่มเลยนะครับอาจารย์ถ้าท่านที่เข้าไม่ได้ก็ดูเพื่อนหน้าจอข้างๆได้ครับเริ่มนะครับ1 2 3ข้อแรกนะครับอาจารย์มีคำถาม5คำถามถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป.4 คำถามข้อที่ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกครับอาจารย์คลิกได้เลยครับเร็วแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับมีคนตอบมาแล้ว7คนเร็วครับอาจารย์เหลือ2วิ1วิเฉลยก็ไหนครับข้อที่ถูกคือข้อไหนครับอาจารย์มดตัวหนึ่งไต่อยู่บนต้นไม้ทำไมเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์ครูอาจารย์ท่านใดตอบควายฝูงหนึ่งเดินอยู่ในน้ำอยู่โอเคครับมีท่านหนึ่งตอบจระเข้อยู่ในกรงหลายสิบตัวโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาดูว่ากำกวมยังไงเดี๋ยวอาจารย์สัญญาถ้าผมเอาข้อสอบข้อนี้ไปวิเคราะห์มันอาจจะจำแนกคนกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนได้โอเคครับข้อถัดไปครับคุณครูจีนครับยกมือโอเคนะครับครูจีนมาอันดับหนึ่งข้อถัดไปครับดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดครับอาจารย์ให้เวลา20วินาทีคลิกเลยครับหมดเวลาโอ้เอกฉันท์ใช่ไหมครับแสดงว่าข้อสอบคนนี้ง่ายครับครูจินยังคงอันดับหนึ่งนะครับอาจารย์น้องหนูมาแล้วนะครับต่อไปครับข้อ3เร็วนะครับอ่านเร็วๆนะครับ
เอ๊ะตารางหายไปไหนอาจารย์มาแล้วเร็วครับอาจารย์30วินาทีสิ่งมีชีวิตหมายเลข1 2 3 4ควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดนะครับเร็วอาจารย์3วิหมดเวลาครับอาจารย์อันนี้คือข้อสอบป.4 โอเคครับเยี่ยมมากอาจารย์ไม่เป็นไรโอ้เปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อต่อไปครับข้อที่4กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดครับหมดเวลาครับอาจารย์ทำไมเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนข้อสุดท้ายครับอาจารย์อันนี้สนุกๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับอาจารย์อาจารย์ซาร่านะครับอันดับหนึ่งข้อสุดท้ายครับมวลของดินน้ำมันก้อนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดนะครับอันนี้ออกเชิงความรู้ทั่วไปทางด้านฟิสิกส์นะครับ หมดเวลาครับอาจารย์เป็นไงครับอาจารย์ทดสอบแบบเลือกตอบยากไหมครับไหนใครข้อนี้อาจารย์เชื่อข้อนี้ยากยกมือครับไม่ยากอ่านไม่ทันหมดเวลาก่อนใช่ไหมครับโอเคครับไม่เป็นไรครับอาจารย์สรุปใครได้อันดับที่1ครับครูจินครับปรบมือให้ครูจินนะครับโอเคนะครับอาจารย์สามารถรู้ผลได้นะครับอันนี้โอเคครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับข้อสอบแบบเลือกตอบสนุกใช่ไหมครับแล้วอาจารย์คิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบเนี่ยสามารถที่จะรู้แนวคิดของนักเรียนได้ไหมครับว่านักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้องหรือว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแต่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจารย์ว่ามันมีจุดเด่นหรือจุดที่ต้องเป็นข้อจำกัดเขาเรียกว่าข้อจำกัดของเครื่องมือชนิดนี้อย่างไรนะครับเรามาดูข้อแรกก่อนครับอาจารย์ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนนะครับขอไข่ใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นขอไข่ครับอาจารย์กลุ่มสิ่งมีชีวิตแสดงว่าต้องมีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดขึ้นไปครับ2ชนิดขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกันอันนี้คือแนวคิดวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์แต่ทีนี้ควายฝูงหนึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรครับมันมีกี่ตัวครับมากกว่า1ตัวถูกไหมอาจารย์อาจารย์คิดว่าเด็กจะเข้าใจคําว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหมือนที่อาจารย์เข้าใจมั้ยครับไม่น่าจะเข้าใจมาดูคําตอบของเด็กบางคนว่าเขาตอบเหมือนที่อาจารย์ตอบเลยครับอาจารย์เดาใจเด็กป.4ที่เขายังอาจจะเข้าใจกลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ค่อยดีนักอาจารย์คิดว่าข้อไหนเด็กน่าจะตอบมากที่สุด

เดี๋ยวผมจะไปเขียนในหนังสือเรียนป.4เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิทยาศาสตร์ระดับป.4นะครับน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตขอบคุณมากครับอาจารย์ขออ้างอิงนะครับจากคุณครูท่านหนึ่งของโรงเรียนไกลกังวลอันนี้เป็นคู่มือครูระดับประเทศเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมอ้างให้ครับดีไหมครับอาจารย์ครับมาดูคำตอบของนักเรียนครับอาจารย์ข้อใดจะเป็นสิ่งมีชีวิตเด็กคนหนึ่งตอบว่าควายฝูงหนึ่งเดินอยู่ในน้ำเหตุผลเพราะควายอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใช่ไหมอาจารย์คือเด็กเข้าใจว่าคำว่ากลุ่มก็คืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาก็ตอบเหมือนที่อาจารย์คาดคะเนไว้เลยนะครับแบบนี้เป็นต้นครับอาจารย์อีกคนตอบก็ไก่เหมือนกันแต่เหตุผลคือควายอาจมี10ถึง30ตัวต่อฝูงก็ได้แปลว่าเด็กเข้าใจคําว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตในความคิดของเด็กป.4ที่ตอบข้อสอบข้อนี้ยังไงครับคําว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตคือมีสิ่งมีชีวิตรวมกันมากกว่า1ขึ้นไปจะเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ใช่มั้ยครับนี่คือความเข้าใจของเด็กป.4ถ้าอาจารย์ดูข้อก็เด็ก2คนนี้ตอบถูกหรือตอบผิดในแนวคิดวิทยาศาสตร์ครับทั้ง2คนนี้เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดในแนวคิดวิทยาศาสตร์คำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์กลุ่มสิ่งมีชีวิตแปลว่าสิ่งมีชีวิตมากกว่า1ชนิดขึ้นไปมาอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันณเวลาเดียวกันนี่คือคอนเซ็ปต์แสดงว่านักเรียน2คนนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจถูกแล้วครับว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเข้าใจคลาดเคลื่อนใช่มั้ยครับอาจารย์และพอดูเหตุผลก็เป็นการยืนยันอาจารย์อีกครั้งด้วยว่าเด็ก2คนนี้ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจารย์ว่าข้อสอบข้อนี้ถ้าอาจารย์สอบก่อนเรียนอาจารย์จะรู้แนวคิดของนักเรียนอะไรบ้างเด็ก2คนนี้เข้าใจถูกหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ครับคลาดเคลื่อนอาจารย์ใช้ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบการประเมินก่อนเรียนได้มั้ยครับได้เห็นไหมครับอาจารย์อันนี้คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์สามารถเลือกใช้ตามจังหวะที่เหมาะสมได้เลยนะครับและถ้าสมมติอาจารย์เลือกใช้ข้อสอบข้อนี้ในการประเมินหลังที่เรียนจบบทเรียนอาจารย์สามารถทำได้ไหมครับได้แล้วถ้าอาจารย์พบว่ามีนักเรียน2คนตอบแบบนี้อาจารย์จะทำไงอีกแก้ไขใช่ไหมอาจารย์นี่คือสิ่งที่ข้อสอบแบบเลือกตอบจะสามารถช่วยได้นะครับอาจารย์ซึ่งข้อสอบแบบนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบข้อสอบรูปแบบหนึ่งข้อสอบแบบเลือกตอบมันก็จะมีหลายรูปแบบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าให้ตอบกากบาท4ตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งถูกแล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมเหตุผลเขาเรียกว่าอะไรและจะมีประโยชน์สำหรับอาจารย์อย่างไรบ้างนะครับอันนี้พออาจารย์ไปวิเคราะห์นักเรียน10คนอาจารย์ก็จะเห็นแนวคิดของนักเรียน10คนที่แตกต่างกันลองมาดูอีกข้อนึงนะครับดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็คือคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับปะการังถูกต้องเด็กคนนี้ตอบถูกมั้ยครับอาจารย์ถูกต้องดูเหตุผลเขาครับเพราะเป็นพืชน้ำอาจารย์คำว่าเหตุผลของนักเรียนไปด้วยกันกับคำตอบที่ถูกไหมครับอาจารย์ปะการังเป็นสิ่งมีชนิดเดียวกับปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์ใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเขาเข้าใจว่าปะการังเป็นพืชเช่นเดียวกับดอกไม้ทะเลใช่ไหมอาจารย์ดอกไม้ทะเลเด็กก็เข้าใจว่ามันเป็นอะไรครับเป็นพืชน้ำเหมือนกับปะการังถ้าอาจารย์เอาแค่นี้เด็กตอบถูกแต่อาจารย์ทราบไหมครับว่าเด็กเข้าใจถูกจริงๆไหมไม่ทราบเลยพอมาดูเหตุผลอ้าวไปคนละเรื่องเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์คิดว่ามีข้อจำกัดไหมครับมีแต่ว่าถ้าเรามีสักจุดหนึ่งที่สามารถตรวจสอบความรู้เข้าไปอีกนิดนึงอาจารย์ก็จะสามารถรู้ว่าเด็กเข้าใจแท้จริงหรือเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับดูคนที่สองดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันตอบก็ไก่เหมือนกันแต่เหตุผลก็คือเพราะเป็นพืชน้ำและจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลังคืออะไรครับคือเขาบอกว่าถ้าดูจากเหตุผลเด็กเข้าใจว่าทั้งพืชปะการังและดอกไม้ทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคู่บางอันก็เป็นพืชบางอันก็เป็นสัตว์คือเป็นกลุ่มที่อยู่เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเขาก็เลยจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อันนึงเป็นพืชอันนึงเป็นสัตว์อันนี้คือเหตุผลของนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อคำถามของอาจารย์ข้อนี้นะครับอาจจะทำให้เด็กเข้าใจผิดไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันดอกไม้ทะเลจัดอยู่กลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตใดถ้าเราบอกว่าถ้าแบ่งตามการอะไรนะครับเป็นพืชหรือเป็นสัตว์จะจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตใดชัดเจนขึ้นไหมครับอาจารย์ข้อสอบจะชัดเจนขึ้นและเด็กก็จะสามารถตอบได้ชัดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดจากคำถามหรือความเข้าใจผิดของนักเรียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาดูถัดไปครับข้อที่3ที่อาจารย์ทำไปเมื่อกี้ใครตอบมอสบ้างครับข้อนี้กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดข้อที่ถูกคือตะไคร้เพราะอะไรครับอาจารย์มันเป็นกอเหมือนกันโอเคถูกต้องครับอาจารย์มันเป็นกอเหมือนกันเราก็เลยจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันผิดตรงไหนใช่ไหมอาจารย์ข้อที่ถูกในทางวิทยาศาสตร์จะเกณฑ์ตามในทางวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นข้อไหนที่ถูกต้องครับตะไคร้ใช่ไหมครับอาจารย์แต่เด็กคนนี้ตอบมอสเพราะว่าเป็นพืชต้องการน้ำเหมือนกันอาจารย์เด็กนักเรียนป.4เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะสอนเขาว่าเราต้องการวัดเขาว่าเด็กสามารถจำแนกพืชตามพืชที่พืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกได้ไหมแต่เด็กใช้เกณฑ์เลยครับเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำเหมือนกันเขาก็ดูว่ามอสเขาคงเคยเห็นมันอยู่บนหินใช่ไหมครับแล้วก็มันชุ่มๆกุหลาบก็ต้องการน้ำบ้านเขาอาจจะปลูกกุหลาบแล้วก็ต้องรดน้ำผักตบชวาก็อยู่ในน้ำสามอันนี้ก็ต้องการน้ำเราก็เลยตอบว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะเป็นพืชต้องการน้ำเด็กนักเรียนผิดไหมครับไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาสอบถามแบบนี้เด็กนักเรียนเข้าใจไปอย่างนี้อาจารย์จะแก้ตรงไหนแก้ที่ตัวข้อสอบตัวเลือกหรือตรงไหนดีถ้าตัวข้อสอบทำให้เด็กจัดกลุ่มไม่ชัดเจนเราจะแก้ที่คำถามได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งข้อนี้ถ้าให้เฉลยก็คือคำถามไม่ชัดเจนครับอาจารย์คำถามไม่ชัดเจนเลยเด็กก็เลยตอบเกณฑ์อะไรก็ได้เหมือนที่อาจารย์บอกมีเป็นกอเหมือนกันผมจะตอบว่าเป็นพืชสีเขียวเหมือนกันก็ได้อาจจะบอกว่าอะไรอ่ะเป็นพืชที่อะไรนะถ้าผมตอบว่าแหน่อาจจะบอกว่ามีอยู่ในน้ําเหมือนผักตบชวาสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะตอบได้คอควายแต่ทีนี้ถ้าเรามาแก้ไขตรงคำถามมันอาจจะทำให้ข้อสอบเราชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างต่อไปครับข้อนี้มวลของดินน้ำมันก้อนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใดกอไก่ตัดดินน้ำมันบางส่วนออกไปขอไข่นำดินน้ำมันไปไว้บนดวงจันทร์คอควายปั้นดินน้ำมันให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปงองูแรงดูดของโลกที่กระทำต่อดินน้ำมันเปลี่ยนไปคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อไหนครับอาจารย์กอไก่ใช่ไหมครับถ้ามวลของสารจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อปริมาณของสารมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเฉลยว่ากอไก่แน่นอนแต่เด็กเข้าใจว่าตอบว่าคอควายเขาตอบซึ่งถ้าเราตรวจข้อสอบเด็กคนนี้ได้1คะแนนหรือ0คะแนนครับนี่0ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาตอบผิดอ่ะช้อยที่ถูกคือกอไก่แต่เขาเลือกผิดเลยบอกว่าปั้นดินน้ำมันให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปเด็กอาจจะเข้าใจผิดแล้วรูปร่างเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมวลได้ยังไงใช่ไหมครับดูเหตุผลของนักเรียนครับ

เหตุผลเพราะว่าเราอาจจะดึงเก็บไว้บางส่วนขณะที่ทำการปั้นถูกของเขาไหมอาจารย์ถูกใช่ไหมครับเห็นไหมครับเขาเวลาปั้นเขาก็มีการจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนเขาก็ดึงออกมาบางส่วนมันก็หายไปบางส่วนมันก็มวลเปลี่ยนไปถ้าทั้งตัวเลือกและเหตุผลแบบนี้อาจารย์ควรให้คะแนนเขาไหมครับให้ใช่ไหมครับคือมันต้องดูเหตุดูผลว่าทำไมเด็กถึงตอบแบบนั้นแต่ข้อสอบแบบเลือกตอบถ้าเราตัดข้างล่างออกไปตัดสินนักเรียนแบบนี้เด็กคนนี้ข้อสอบข้อนี้ได้0หรือ1คะแนนครับ0เพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นคัมภีร์ที่สุดยอดของครูมั้ยครับอาจารย์ยังไม่ใช่ใช่มั้ยอาจารย์วิธีการประเมินที่วิธีการวัดผลที่เป็นเครื่องมือ1เท่านั้นเองนะครับอาจารย์ถ้าเราเลือกให้เหมาะสมก็จะตรวจสอบความเข้าใจคาดเคลื่อนของเด็กได้นะครับแต่นี่คือเขาเรียกว่าข้อสอบแบบ2 tier นะครับอาจารย์ก็คือให้เลือกตอบเสร็จแล้วก็บอกเหตุผลอันนี้เป็นข้อสอบที่เราทดลองใช้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการวิจัยเรานะครับและคำตอบเหล่านี้ก็มาจากเด็กจริงๆนะครับเด็กไทยนี่แหละครับในการพัฒนาหนังสือของสสวทก็ได้มาจากคำตอบของเด็กเนี่ยนะครับอาจารย์เอาละครับนี่คือตัวอย่างวิธีการใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบในการศึกษาแนวคิดของนักเรียนนะครับว่านักเรียนมีความรู้หรือมีพัฒนาการความรู้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับวิชาเหล่านั้นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานเทคโนโลยีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนได้หมดเลยครับอาจารย์คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเรามาดูกันว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ได้ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในห้องเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันครับอาจารย์ว่าเราจะสร้างข้อสอบยังไงเพื่อให้ถึงแม้ว่ามันมีข้อจำกัดแต่ว่าเราจะมาสร้างให้มันสามารถที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดวัดความรู้ความสามารถของเด็กได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีการสร้างข้อสอบยังไงให้ได้แบบนั้นนะครับเอาขอทบทวนอาจารย์ถ้าเราจะใช้เครื่องมือวัดผลในห้องเรียนทั่วๆไปทำได้ยังไงบ้างนะครับนอกจากข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์อาจใช้ข้อสอบเลือกตอบอาจารย์ใช้วิธีประเมินเด็กยังไงนะครับสังเกตก็ได้ใช่ไหมครับตรวจชิ้นงานใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับอาจารย์ดูจากผลงานนักเรียนต่างๆถูกไหมครับที่เรียนผ่านมา2วันไม่ว่าจะเป็นลองถามเข้าใจอะไรบ้างวันนี้นะครับเข้าใจว่ายังไงซักถามนะครับหรือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนสังเกตผลงานที่เขาขณะที่เขากำลังทำกิจกรรมนะครับตรวจการบ้านนี้ก็เป็นการวัดผลอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประเมินโครงงานชิ้นงานแฟ้มสะสมงานนะครับเขียนjournal ก็ยังได้นะครับอาจารย์เขียนบันทึกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะครับและหนึ่งในการวัดผลเครื่องมือวัดผลที่เราใช้ก็คือการใช้แบบทดสอบที่ช่วงบ่ายนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจารย์ซึ่งการใช้แบบทดสอบก็มีหลายแบบครับอาจจะเป็นแบบทดสอบที่เขียนตอบยาวๆเขียนตอบสั้นนะครับหรือแบบทดสอบที่ผสมผสานแต่วันนี้เราจะมาพูดแค่ในเรื่องแบบทดสอบที่เขาเรียกว่าการใช้แบบทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับก็คือช่วงบ่ายนี้ที่ผมจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบเลือกตอบก็เป็นแค่หนึ่งในวิธีการวัดผลนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของคุณครูที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็อื่นๆเยอะแยะเลยครับอาจารย์ที่จะสามารถวัดผลความรู้ความสามารถของนักเรียนได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดไปนะครับให้เวลาอาจารย์1นาทีในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดว่าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประมาณ10นาทีที่ผ่านมาข้อสอบแบบเลือกตอบที่อาจารย์คุ้นเคยนะครับกข.ค.ง.เนี่ยมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกตัวรวงเนี่ยนะครับ

0: มีข้อดีและข้อจำกัดอะไรบ้างครับให้กลุ่มละมีข้อดี1ข้อแล้วก็ข้อเสีย1ข้อนะครับคิดได้มากกว่า1ก็ได้ครับแต่ว่าผมขอให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่ามีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะครับให้เวลา1นาทีครับจับเวลาเริ่มนะครับจันคิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบมีข้อดียังไงแล้วก็มีข้อจำกัดยังไงบ้างขอ1ความเห็นเท่านั้นนะครับต่อกลุ่มหมายถึงว่าข้อดี1ความเห็นข้อจำกัด1ความเห็นพอนะครับห้ามตอบซ้ำกันกลุ่มนี้ตอบแล้วนะกลุ่มไหนพร้อมใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์งั้นได้คำตอบยังครับกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วยกมือครับยกมือครับยกมือครับอาจารย์โอเคครับตัวแทนกลุ่ม1คนครับอาจารย์ขอ1คนยกมือครับยกมือขึ้นครับขอตัวแทนกลุ่ม1ท่านอาจารย์ใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่มนะครับยกมือผมจะได้รู้ว่าใครนะครับอาจารย์ท่านไหนจะตอบครับได้ไหมครับโอเคนะครับคนไหนครับ
1: ยังก่อนอาจารย์ได้ยังครับขอแค่หนึ่งพอ
0: กลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์ยกมือไว้ครับยกมือไว้ก่อนครับยกมือค้างไว้ครับอาจารย์ยกมือค้างไว้กลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์ยกมือโอเคครับอาจารย์ตัวแทนกลุ่มยืนขึ้นครับยืนขึ้นปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มทุกท่านนะครับอาจารย์ครับกลุ่มนี้ท่านไหนจะเป็นตัวแทนครับอาจารย์นั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้ครับแล้วก็ยกมือไว้ก็ได้ครับอาจารย์เคยเล่นเกมจับหูไหมครับอะไรนะครับตัวแทนกลุ่มนะครับผมจะเล่านิทานถ้ามีคำว่ากระต่ายให้อาจารย์ยกมือเอามือจับไว้ที่หูกันละครั้งหนึ่งมีเต่ายกก่อนมีเต่าตัวหนึ่งแล้วก็เขาก็อยู่ของเขานั่นแหละอยู่ดีกระต่ายมันอาจารย์ท่านดีครับเล่าประจำเลยขอข้อดี1ข้อเลยครับ
2: ข้อดีคือเด็กสามารถเลือกได้รวดเร็วค่ะ
0: นักเรียนตอบได้รวดเร็วใช่ไหมครับแล้วปั๊บปื๊ดเดียวแล้วก็กาได้เลยคือทำข้อสอบได้เร็วต่อมาวันนึงนะครับจับไว้ครับอาจารย์วันหนึ่งโอ้ผมต้องขึ้นเวทีแล้วครับทั้งนั้นสายตาไม่ค่อยดีแล้วอาจารย์อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเต่าก็ไปท้ากระต่ายข้อจำกัด1ข้อครับ
3: ข้อจำกัดครับก็คือไม่สามารถวัดทักษะพวกที่เป็นได้ชัดเจนครับ
0: ศาสตร์อะไรครับอาจารย์กระบวนการคิดขั้นไหนครับ
3: ขั้นวิเคราะห์ครับ
0: ขั้นวิเคราะห์อ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมให้นี้กลุ่ม1ใช่ไหมอาจารย์กลุ่มนี้คือ2 3 4 5 6 7 8 9กลุ่มไหนที่เลข5หารลงตัวครับยกมือกลุ่ม5ครับตอบข้อดีครับ1
4: เดาง่ายค่ะ
0: ข้อดีคือเดาง่ายตรวจง่ายใช่มั้ยครับกลุ่มที่1บอกว่านักเรียนทําข้อสอบได้เร็วกลุ่มที่5บอกว่าคุณครูตรวจง่ายกลุ่มที่เลขกลุ่มไหนที่

0: เลขสุดท้ายผมตกใจอ่ะให้ครับจะได้ตอบทุกคนครับจะตอบทุกกลุ่มข้อดีครับ
1: วัดได้ด้วยความยุติธรรมนะคะข้อดีหรือเปล่าคะมีหลายข้อค่ะข้อดีนะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์มีความยุติธรรมในการวัดพอนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับตัวแทนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินตามกลุ่มนะครับกลุ่มที่8ครับข้อดี
2: ค่ะนักเรียนก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนนะคะปกติถ้าเป็นแบบว่าเติมเด็กก็อาจจะไม่ได้คะแนนเลย
0: มีโอกาสได้คะแนนหมดแล้วเหรอครับอาจารย์เออไม่ต้องงอนครับไม่ต้องงอนเล่นหลายอะไรครับ
3: ง่ายคิดการให
0: ้การให้คะแนนง่ายใช่ไหมครับโอเคข้อดีอีกข้อครับ
4: เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกอย่างไร
0: เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกได้หลากหลายใช่ไหมครับมีหลายตัวเลือกใช่ไหมครับโอเคครับกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบครับอาจารย
5: ์ออกข้อสอบได้รวดเร็วค่ะสำหรับครูค่ะ
0: ออกข้อสอบได้รวดเร็วสำหรับครูโอ้เก่งมากเลยครับอาจารย
5: ์ไม่อ่านหนังสือก็ทำได้ค่ะ
0: ไม่อ่านหนังสือก็ทำได้โดยใช้ความรู้เดิมอ๋อแสดงว่าข้อสอบฉบับนั้นอาจารย์มีความรู้ความจำด้วยใช่ไหมครับโอเคครับครบหรือยังครับครบแล้วนะเรามาดูกันนะครับส่วนใหญ่ที่เขาสรุปไว้นะครับว่าจริงๆก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ1ก็คือตรวจง่าย2ก็คือมีความยุติธรรมยุติธรรมยังไงครับอาจารย์1ก็คือถ้าคุณจะได้1คุณต้องตอบข้อนี้เท่านั้นถ้าคุณจะได้0 3ตัวที่เหลือที่คุณตอบก็คือได้0เท่ากันเด็กมี question สำหรับครูไหมครูทำไมผมถึงได้0ตัวเลือกที่ถูกกอไก่เธอเป็นกางองูเธอจะได้1ได้ยังไงประมาณนี้นะครับนี่คือมีความยุติธรรมตรวจง่ายแล้วอะไรอีกครับเมื่อกี้ออกข้อสอบได้ง่ายด้วยอาจารย์บอกแสดงว่าอาจารย์มีประสบการณ์สูงมากในการออกข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับเด็กทำได้ทุกคนนะครับมีโอกาสมีหลายตัวเลือกใช่ไหมครับส่วนข้อจำกัดอาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อจำกัดของข้อสอบแบบเลือกตอบกลุ่มที่1บอกว่าวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ลำบากก็คืออาจจะวัดได้แต่ว่าสร้างข้อสอบที่วัดแบบนั้นได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอาจารย์โชคดีที่ตัวชีวิตเราก็ค่อนข้างที่จะไปถึงขั้นนั้นไม่มากเท่าไหร่มีอะไรอีกครับข้อจำกัดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเด็กอาจจะเดาถูกไหมครับอาจจะเดาโอกาสที่จะถูกถ้า4ตัวเลือก 100% มี4ข้อโอกาสที่จะถูกตัวเลือกเท่าไหร่ครับ25ใช่ไหมครับอาจารย์ 25% ที่จะถูกก็มีโอกาสที่จะเดาสรุปนะครับที่เขาสรุปไว้ก็มีตรวจง่ายให้คะแนนง่ายใช้เวลาน้อยนะครับมีความยุติธรรมมีความเที่ยงตรงสูงทำไมถึงเที่ยงตรงสูงข้อสอบฉบับหนึ่งอาจารย์มีประมาณกี่ข้อครับ40 50ข้อก็คือมันมีความเที่ยงตรงคือมันมีจำนวนมากข้อนะครับมีความเชื่อถือก็คืออาจารย์สามารถที่จะวัดได้ครอบคลุมตัวชี้วัดในฉบับหนึ่งนะครับนำไปวิเคราะห์ในทางสถิติได้ง่ายแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบปีที่แล้วเป็นไงปีนี้เป็นยังไงโดยใช้ข้อสอบอาจารย์ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่ามันเป็นข้อสอบชุดข้อสอบที่ดีก็เอาไปเปรียบแล้วดูแนวโน้มว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไรนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือ

0: หารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับ จำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเ และจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้

ี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่สมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1 นาทีและทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 นาทีออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพาสค่ะโครโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการ

ในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการ cyclic electron transfer ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบ Photo System 1ค่ะระบบ Photo System 1นะคะประกอบไปด้วย Chlorophyll A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ Chlorophyll A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า Reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมี chlorophyll A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยัง
บริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมด

นั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะฮะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าททหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: เป็นไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซ็กกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 ราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union B ลบ A Intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A Intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: งที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก
4: ่ใช่ๆฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู่
3: ดี

0: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
1: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
0: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
1: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
0: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
0: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 67มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
1: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
0: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
5: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้งคนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
1: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
0: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
0: สงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้า

0: ีบอักษรสูง
1: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
1: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
1: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่เลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
3: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
4: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
0: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
5: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
4: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
5: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
0: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
6: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
4: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
5: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
6: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
0: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
4: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกับที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์ พาโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2 นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะ พราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งจัดเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011ประกาศโดยสหประชาชาติในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green and Microscale Chemistry University Iberoamericana ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์ประเทศไทยวันนี้เป็นตอนที่5ของทั้งหมด5ตอนของการฝึกอบรมครั้งนี้และเป็นตอนสุดท้ายสำหรับวิทยากรของประเทศไทยได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์สำหรับวิทยากรทางประเทศเม็กซิโกได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibraguen Okitia และ Lupita Castadena ค่ะวันนี้ก็จะเริ่มการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนค่ะ Good morning, Professor George, Mata and Lupita. We are ready to start now. Okay, you would say a word or anything else before we start the experiment? Otherwise, we can start. Please lead the experiment.
2: We are very excited to be in the last day of this program. And today, Lupita and Martha have prepared 4 experiments for us, and I'm sure that you will enjoy them. So Martha and Lupita, please go ahead.
3: ครับสำหรับวันนี้มาต้ากับลูมิต้าก็จะเตรียมการทดลองทั้งหมด4เรื่องนะครับให้เราดูคิดว่าพวกเราคงจะสนุกกับวันนี้ครับ
2: Could you please set up the first slide of the next presentation of where it says hydrogen? You just passed it. It has to be before. It's before. Oh, there you go. Yes. The one that says hydrogen. Yes, that's the one. Thank you.
1: การทดลองแรกนะคะเราก็จะมาดูสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะจะต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าเราจะใช้กรดซัลฟูริกนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงนะคะถ้าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้กระเด็นโดนตัวนะคะแล้วก็ควรจะมีถังน้ำข้างๆเพื่อล้างมือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเราใช้สารปริมาณน้อยนะคะการหกกระเด็นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงนะคะ
4: Now we will use a different system to obtain hydrogen. You can also obtain it with the syringe method we saw yesterday, but if you have any spill of reactants, HCl is really corrosive.So we think it's better to obtain it in a different way.
3: ครับวันนี้เราจะทำการทดลองนะครับโดยทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกอาซิดนะครับกับอลูมิเนียมซึ่งเราสามารถใช้ปฏิกิริยาโดยใช้ซีริงจ์แบบที่เราทำเมื่อวานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ลูปิต้าก็จะเตรียมในบีกเกอร์ให้เราดูครับ
4: Now we will use a sidearm test tube with a stopper. The reactants will be aluminum and hydrochloric acid.
3: ครับการทดลองก็จะเริ่มจากการเตรียมเทสทิวบ์นะครับที่มีแขนด้านข้างนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาก็จะเกิดระหว่างอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมนะครับกับไฮโดรคลอริกแอซิดครับคือกรด
4: First you cut a piece of aluminum foil of about 2 by 2 centimeters and put it into the tube
3: ครับเริ่มต้นนะครับก็เป็นการเตรียมโลหะอลูมิเนียมโดยใช้อลูมิเนียมฟลอยด์นะครับมีขนาดประมาณ2ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเทสทิวบ์นะครับที่เตรียมไว้ครับ
4: Now take 1 milliliter of hydrochloric acid with a syringe and pour it into the side arm of the test tube you have to have prepared a dishwashing solutionSo the gas will bubble into and trap the hydrogen in the bubbles like the way you did in
3: ครับลำดับต่อไปนะครับจะเตรียมกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาตร1มิลลิลิตรใส่ลงไปในเทสทิวบ์นะครับในขณะเดียวกันเนี้ยเทสทิวบ์นั้นก็จะต่อท่อยางเข้ามาในอ่างน้ำนะครับซึ่งมีน้ำยาล้างจานเตรียมเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมกับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดสัมผัสกันก็จะเกิดปฏิกิริยาให้แก๊สไฮโดรเจนขึ้นมาทันทีครับ
1: ในอ่างน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำสบู่นะคะเป็นจะเป็นน้ำยาล้างจานผสมลงไปเล็กน้อยนะคะ
2: The reaction may take a few seconds or even a few minutes to get started because, as you know, the aluminum

0: developed a natural aluminum oxide layer because it's a very reactive metal. So once the aluminum oxide layer dissolves, then the hydrogen production can start, as you can observe in the bubbles that are being produced inside the test tube.
1: ครับปฏิกิริยาก็จะใช้ในระหว่างเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผ่นอลูมิเนียมที่เราใช้เนี่ยนะครับมันเกิดเป็นอลูมิเนียมออกไซด์บนผิวนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยาก็จะต้องทำลายผิวของอลูมิเนียมออกไซด์ก่อนถึงจะเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแอซิดแล้วเกิดไฮโดรเจนแก๊สตามมาครับ
2: ขอเพิ่มเติมความระมัดระวังตรงนี้นะคะเวลาทำเนี่ยให้สายยางเนี่ยจุ่มอยู่ในใต้น้ำนะคะเราก็จะเห็นฟองสบู่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวดูสังเกตเขาอีกทีนะคะเขาจะจุดไฟอีกครั้งหนึ่ง
3: To verify the process of hydrogen we brought a lead match to the bubbles near the bubbles and a small explosion will confirm the hydrogen presence in bubbles.
1: ครับเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดแก๊สขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานที่อยู่ในอ่างเนี่ยนะครับเกิดเป็นฟองขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ขีดจุดไฟนะครับไปจ่อที่ปลายฟองนะครับก็จะพบว่าเมื่อเกิดมันจะเกิดการระเบิดเมื่อเกิดการระเบิดก็จะยืนยันว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ครับ
3: Please touch the test tube and you can notice that the tube gets very hot because the reaction is exothermic. So when the tube cools enough, you can uncover it and add a small amount of baking soda until no further bubbles are observed. Then all the acid has reacted and the mixture is no longer corrosive, then you can dispose it.
1: ครับในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทดสอบโดยการจับที่หลอดทดลองเนี่ยจะพบว่ามันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็เป็นปฏิกิริยาประเภทปฏิกิริยาคลายความร้อนเมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะทิ้งสารข้างในก็ต้องปรับสภาพสารข้างในก่อนโดยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหรือเบกกิ้งโซดานะครับจนกระทั่งมันเป็นกลางแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทิ้งได้ครับ
2: ค่ะถ้าเราจำได้นะคะในวันแรกที่ทางประเทศไทยเราสาธิตให้ดูก็คือการทำอิเล็กโทริซิสของน้ำนะคะแล้วเราก็ผ่านลงไปในน้ำสบู่เหมือนกันจำได้ไหมคะเราก็ได้ฟองของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จุดระเบิดเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือแก๊สอะไรคะแตกต่างจากตรงนี้นะคะ
0: We hope that you could see the little explosionprovided by the burning of the hydrogen. The sudden burning of the hydrogen produced a small explosion. I hope you could see it.
2: Yes, we see clearly. We would like to have some minutes so that over here we can try follow your procedure, okay? Before you're going to dispose it. คุณครูได้ทำตามหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้ทำก็ลองเริ่มทำตอนนี้เลยนะคะนะคะก็เอาฟอยล์นะคะเอาแผ่นอลูมิเนียมนะคะซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดช้าอย่างที่โปรเฟสเซอร์จอร์จบอกนะคะก็คือมันยังจะมีในการผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบอยู่ข้างๆผิวเพราะฉะนั้นของแต่ละคนก็อาจจะช้ากว่ากันเล็กๆน้อยๆนะคะนิดหน่อยนะคะระวังกรดนะคะระวังกรดเราใช้เพียงนิดเดียวคือประมาณ1มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เตรียมเป็นพลาสติกภาชนะพลาสติกอะไรก็ได้นะคะรองรับน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจาน 4-5 หยดอย่างเงี้ยนะคะแค่ให้มีสบู่น้ำสบู่อยู่ในน้ำนะคะระวังด้วยนะคะตอนจุดระเบิดนะคะแต่ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปริมาณน้อยนะคะก็คิดว่าไม่ได้รุนแรงเพราะงั้นอย่าใส่ชิ้นอลูมิเนียมฟอยล์เกินกว่าที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวแก๊สจะเกิดมาเยอะเกินไปนะคะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะ อาจจะไม่มีสแตนที่จะจับหลอดทดลองนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ Professor George แล้วก็ Martha ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพราะฉะนั้นหลอดทดลองเนี่ยจะร้อนอาจเราจะช่วยกันทำสองคนก็ได้นะคะคนหนึ่งเป็นคนถือหลอดทดลองที่การถือหลอดทดลองเนี่ยก็คงต้องใช้เป็นหาผ้านะคะมาพันหลอดทดลองแล้วจับนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะแต่ต้องพันให้แน่นหนาจะได้ไม่หลุดจากมือนะคะนะคะส่วนสายยางเนี่ยเราเตรียมไปให้แล้วนะคะอยู่ในถุงวัสดุของเราที่เตรียมไปให้ทั้งหมดนะคะค่ะทำด้วยความระมัดระวังนะคะ ค่ะอาจารย์สุรพงศ
4: ์ครับตอนนี้มีปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมฟอยล์กับกรดไฮโดรคลอริกแล้วนะครับตามภาพนะครับมีฟองปุดๆออกมาแล้วครับ
0: One safety measure that we recommend is that whenever you are going to ignite the hydrogen, you remove the hose just to prevent any possible backfire into the reservoir that produced the hydrogen.
1: ประเด็นหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าก่อนการจุดระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยนะครับก็ควรจะเอาสายยางที่เกิดจากเตาปฏิกรณ์หรือว่าหลอดทดลองที่เราทำการทดลองเนี่ยออกจากภาชนะที่ใส่น้ำสบู่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดในเตาครับ
2: คือหลักการก็คือว่าแก๊สไฮโดรเจนนะคะเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะคะแล้วก็ถูกดันออกมาผ่านน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลอดทดลองเองเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนอยู่เต็มถ้าเกิดจุดตอนเราจุดระเบิดแล้วเราไม่เอาสายยางออกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ไฮโดรเจนภายในหลอดทดลองจะติดด้วยเนื่องจากสายยางมันเชื่อมต่อกันทางโปรดิวเซอร์ก็แนะนำว่าให้หยิบเอาสายออกไปไกลๆไปห่างๆไปทางอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วถึงค่อยจุดระเบิดในบิ๊กเกอร์หรือว่าในถังพลาสติกอะไรของเราเนี่ยค่ะจะต้องจ่อไปที่ตรงฟองเลยค่ะอาจารย์สุรพงศ์จะต้องจุดระเบิดไปที่ฟองตรงฟองเลยจุ่มที่ตรงฟองเลยค่ะไปที่ฟองเยอะๆตรงนั้นเลยค่ะ
5: ตรงนี
0: ้ครับ It is recommended that the vessel where you have the water with the detergent be shallow because if it is deepIt is more difficult for the ignition to proceed.
2: What do you mean by shallow? You mean the level of water or what?
0: Well, yeah, it would be ideal to have the level of the water close to the end of the container, close to the top of the container, so that you don't have to insert the match inside the container.Just
2: I see. You
0: the bubbles
2: mean the
0: should be close to this, yeah, close to the surface, yeah.
2: ค่ะก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะถ้าเราใช้เป็นกระบะหรืออะไรที่มีความลึกเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เรากว่าจะไปจิ้มโดนเนี่ยมันลำบากงั้นเราควรจะหาเป็นภาชนะตื้นๆนะคะแล้วก็ฟองก็จะอยู่บนๆเราจะได้จุดได้ง่ายนะคะ Well, we can hear very small soundSo it should be okay.
0: We would like to know if there are any comments or questions.
2: ค่ะระหว่างนี้มีคำถามไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเราจะแจกเข็มวันสุดท้ายนะคะยังพอมีเหลืออยู่บ้าง
6: จอเลยค่ะ
7: จอเลยค่ะ
6: จอเลย
2: ค่ะ Can you see clearly?
0: Yes, it's working fine. We can see.The little explosions. By the way, I forgot to mention on the slide that is on the screen, we are showing the tragedy of the Hindenburg that you may recall when it occurred in Germany that

0: it exploded. So it is a piece of historic information that is related to hydrogen.
1: ค่ะก็ที่สไลด์ของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่นะคะเราจะเห็นภาพนะคะทางขวามืออันนั้นเป็นภาพของบอลลูนนะคะตอนสมัยก่อนนะคะยังเดินทางกันโดยใช้บอลลูนซึ่งเขาบรรจุไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เกิดปฏิเหตุขึ้นมาก็เลยไฟลุกท่วมเลยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สไวไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะเป็นแก๊สไวไฟแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานน้ำมันหรืออะไรอื่นๆนะคะในแง่ของความร้อนหรือว่าในแง่ของพลังงานที่จะได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไฮโดรเจนกำลังจะเป็นทางเลือกใหม่ของการพลังงานในอนาคตนะคะแต่ก็ต้องนักวิทยาศาสตร์ยังต้องหาวิธีการว่าจะเก็บอย่างไรจะป้องกันอย่างไรจะใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทำการทดลองก็ต้องระวังด้วยนะคะ Thank you for reminding this. Normally I will talk about the balloon that the children using, you know, like in the party, things like that, and they normally here in Thailand they use hydrogen gas to blow it up. So that's really dangerous, but we still do.
0: Well, we used to do the same. Now we switched to helium, but you know we had here in our university the visit of the professor that received the Nobel Prize in 1998, I think, the physicist that demonstrated that the helium resources in the world are being depleted. So it's perhaps good that you are still using hydrogen.
1: ค่ะเมื่อกี้ก็เล่าให้ Professor George ฟังว่าลูกโป่งสวรรค์ของบ้านเราเนี่ยค่ะเราก็คือบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพราะว่าเราจะต้องบรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศใช่ไหมคะมันลูกโป่งจะลอยได้แต่ก็ไฮโดรเจนเนี่ยค่ะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดอุบัติเหตุซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเพราะลูกโป่งสวรรค์เนี่ยแหละค่ะเพราะมันมีไฮโดรเจนแก๊สอยู่ในนั้นงั้นเราใช้เราทำก็ต้องระวังนะคะต่างประเทศที่เขาเข้มงวดเนี่ยลูกโป่งสวรรค์เขาต้องบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมนะคะซึ่งแก๊สฮีเลียมเนี่ยเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นธรรมชาติเราไม่สามารถสังเคราะห์มันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นฮีเลียมก็แพงมากนะคะแล้วก็มีปริมาณน้อยนะคะแล้วก็มีแหล่งใหญ่ๆอยู่แค่สองสามแหล่งเท่านั้นเองในโลกนี้อันนี้ก็เลยเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของที่เม็กซิโกก็บอกว่าลูกโป่งสวรรค์ก็ใช้ไฮโดรเจนบรรจุเหมือนกันฉันพวกเราเวลาเราไปงานวัดหรืองานปาร์ตี้อะไรที่มีลูกโป่งสวรรค์เนี่ยต้องให้ความระวังมากขึ้นไปอีกนะคะ ขอคำถามเลยค่ะเราจะได้จบการทดลองนี้ค่ะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรไหมคะ question please well I have questions instead Can we use sulfuric acid or other acid instead of hydrochloric acid?
0: We haven't tried it, but it is very well known that sulfuric acid reacts with aluminum. Actually, we developed a patent using sulfuric acid to remove the aluminum oxide from aluminum surface. So for sure, you can also use sulfuric acid.
2: ครับสำหรับกรณีที่จะใช้กรดซัลฟูริกแอซิดแทนกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับก็น่าจะทำได้นะครับน่าจะเกิดได้ครับ
1: Well I just asked the questions before that the experiment that we demonstrated at the beginning of the of this training.We just do electrolysis of water, remember, do you recall? And then we got hydrogen and oxygen together in the bubble, and then we can light up also. So I just asked the teachers that what is the difference between that day and today? No answer yet. ค่ะมีคำถามไหมคะแล้วก็เมื่อกี้คำถามที่สุภวรรณถามไปนะคะว่าการทดลองวันแรกกับวันนี้ต่างกันตรงไหนจุดระเบิดเหมือนกันมีไฮโดรเจนแก๊สเหมือนกันแต่มีอะไรต่างกันไหมคะ
3: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากทางโอหิตนะครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของทางด้านหัวหินที่ได้ทำการทดลองนะครับเราได้ทำการทดลอง2รอบนะครับโดยใช้กฎตัวเดิมแล้วก็ในรอบแรกได้ทดลองจนกระทั่งอลูมิเนียมฟอยล์ในหมดนะครับแล้วก็เกิดฟองแก๊สในการจุดครั้งแรกนั้นก็เกิดผลไม่ค่อยชัดเจนนะครับพอครั้งที่2เราก็ใช้กฎตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมฟอยล์แผ่นใหม่นะครับแล้วก็เก็บแก๊สได้แล้วในครั้งที่2นี้ถึงเกิดผลค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเสียงดังเกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับในวันแรกนะครับวันแรกนั้นจะเกิดเสียงดังรุนแรงกว่านะครับแล้วก็ตื่นเต้นกว่านะครับ
2: Okay, Professor, we have some comment from the audience that he already tried to experiment for the first one he did with the acid that we provide, that is hydrochloric acid, and also with the aluminum foil. The reaction is not so well, but they also have some bubble, some light, but not so loud or something. But when he tried to use the new aluminum foil, this looked better. He used hydrochloric acid and new aluminum foil, and then he got a lot of bubbles. And then when he light up the bubble, so it's light very well. So and furthermore, for the experiment between today and the first day, is different between the louder and more exciting. For the first one, is more louder and much more exciting than today. Yeah.
0: Well, when Professor Supawan conducted the first experiment, what happened is that you were electrolyzing water, and then you get the exact stoichiometric ratio between oxygen and hydrogen for a perfect explosion to occur. It is something similar what happens in the automobile, in the motors, in the engines of the automobiles, that you have to have the...accurate stoichiometric ratio between the fuel and the oxidant. And that's what you have when you electrolyze water. But in this case, we are producing only hydrogen, so there is no oxygen inside the bubbles, and as a result, the explosion is not as loud.
2: ครับผมเมื่อกี้ก็ได้กล่าวให้ professorฟังนะครับว่าการทดลองในวันแรกและ วันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันถือว่าวันนี้มีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีวันแรกมีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีเสียงดังกว่านะครับซึ่งโปรเฟสเซอร์ก็ได้ตอบมาว่าในวันแรกเนี่ยก็จะมีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณของออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันในฟองแก๊สนะครับแล้วก็ในการจุดติดไฟเนี่ยก็สามารถจุดติดได้ดีซึ่งเชื่อมโยงกับในระบบเครื่องยนต์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ได้ด้วยเช่นกันครับ
0: I'm sure that everybody is aware of the uses of chlorine. It has many industrial uses, perhaps the most important being the production of PVC, polyvinyl chloride. And it has also several other uses in industry for the plastics preparation,for oxidations and for disinfection and whitening purposes. You know, bleaching in the pulp industry used to be done with chlorine. Fortunately, it's now been replaced by other bleachers. Here, we will produce chlorine at a small scale or micro scale.
1: ไปนี่นะคะก็จะเป็นการดูสมบัติของแก๊สคลอรีนนะคะแก๊สคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่อันตรายนะคะเราต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่เนื่องจากความเป็นอันตรายค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็การจัดการอาจจะลำบาก

0: คอลีนเนี่ยก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะในการในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ผลิตวัสดุต่างๆเช่นพลาสติก PVC ที่เราใช้กันเนี่ยค่ะในกระบวนการผลิตพลาสติก PVC เนี่ยก็ต้องใช้แก๊สแล้วก็มีของที่ใช้ในประจำบ้านเรือนเยอะแยะนะคะก็คือพวกที่ทำความสะอาดนะเช่นสารฟอกขาวนะคะก็จะมีซึ่งก็เป็นสารอันตรายนะปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะเลิกใช้กันไปนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ที่จะสาธิตให้ดูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายแต่เราก็สามารถควบคุมได้นะคะเนื่องจากว่าเราทำปริมาณน้อยมากๆนะคะและนี่เป็นข้อที่ดีของการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนค่ะ
1: The vast majority of chlorine is produced in the world by an electrolysis processin which you electrolyze brine, which is a salt solution, and you produce chlorine at one electrode and sodium hydroxide plus hydrogen at the other electrode. But we have done enough electrochemistry in this workshop, so we're going to do a chemical preparation.
2: ครับสำหรับการเตรียมคลอรีนแก๊สเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะเตรียมโดยวิธีการแยกด้วยไฟฟ้านะครับโดยการแยกน้ำเกลือครับซึ่งขั้วของอิเล็กโทรดด้านหนึ่งในการแยกเนี่ยก็จะได้แก๊สคลอรีนออกมาแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็จะได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนนะครับในการทำอิเล็กโทรไลซิสหรือการแยกด้วยน้ำเนี่ยเราได้ทำหลายการทดลองแล้วในการนำเสนอครั้งนี้นะครับProfessor ก็เลยขอใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อที่จะเกิดปฏิกิริยาคลอรีนออกมาครับ
1: The reaction will be a comproportionation reaction. If you look at the chlorine in the hydrogen chloride or hydrochloric acid, chlorine is in the oxidation state of negative 1.Whereas the chlorine in the hypochlorite, in the sodium hypochlorite, has an oxidation state of plus one. So if you react the plus one with the negative one, then they yield chlorine zero, which is elemental chlorine. And as you may recall, that type of reactions are called comproportionations.
2: ครับจากปฏิกิริยานะครับก็คือปกติเราเริ่มกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับไฮโดรคลอริกแอซิดจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1นะครับในกรณีที่ไฮโปคลอไรด์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยก็จะมีออกซิเดชันสเตทของคลอรีนเป็นบวก1นะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับCl เป็นลบ1และ Cl บวก1เมื่อทำปฏิกิริยากันก็จะได้เป็นคลอรีนที่เป็น0นะครับเป็นได้คลอรีนแก๊ส Cl ให้2ครับ
1: Also as you may observe water is produced together with sodium chloride In sodium chloride nothing happened to the chlorine actually because it comes from the chloride from the hydrochloric acidSo actually the reaction occurs to produce the elemental chlorine. The other one is just a byproduct.
2: ครับจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะให้น้ำและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยนะครับซึ่งโซเดียมคลอไรด์นี้ก็ยังมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1อยู่นะครับทั้ง2ตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลอรีนนะครับ
1: In this experiment we will be using two very common chemicals which is one is bleach that anybody can purchase at the hardware store and the other one is muriatic acid which is also sold normally at hardware stores with this we are going to produce chlorine and it will attackthe colored substance in a carrot. So if we could have the next slide, we can see what is going to happen chemically when we put it in

0: contact with a carrot.
1: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะทำปฏิกิริยาระหว่างสารฟอกสีนะครับกับกรดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สคลอรีนขึ้นมานะครับการติดตามสมบัติของแก๊สคลอรีนนี้เนี่ยก็จะติดตามโดยการฟอกจางสีแครอทนะครับซึ่งสไลด์ต่อไปก็จะนำเสนอโครงสร้างแล้วก็รูปร่างสีของแครอทนะครับ
0: Okay, this shows the addition of chlorine to alkenes. As you can see, you have a double bond, and the double bond is oxidized by chlorine, and it produces a vicinal chlorine. If you use beta-carotene, which is a carrot orange pigment, it has a lot of double bonds. So chlorine can break them, and then as a result,
1: ครับสำหรับสารเบต้าสารที่มีอยู่ในแครอทนะครับก็มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนก็จะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีพันธะนะครับที่เป็นพันธะดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่เนี่ยหลายตำแหน่งนะครับปฏิกิริยาของพันธะคู่และคอรีนเนี่ยก็จะสามารถทำให้คอรีนไปเกิดการออกซิไดซ์ที่ดับเบิลบอนด์แล้วก็เข้าไปแทนที่แล้วทำให้สีเนี่ยจางหายไปได้นะครับสำหรับในกรณีของเบต้าแคโรทีนนี้มีจำนวนพันธะคู่อยู่หลายตำแหน่งนะครับเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนสมบัติหรือเปลี่ยนสีของเบต้าแคโรทีนนี้ได้ครับ
0: If we could have the next slide pleaseAs you may recall, in organic compounds, electrons are transferred from the highest occupied molecular orbital, called the HOMO, to the lowest unoccupied molecular orbital, called the LUMO. And when you add chlorine to double-bonded systems, this corresponds to a pi-pi star transition.And that transition, specifically in beta-carotene, occurs at 455 nanometers. As a result, we are talking about, this is the blue region of the visible spectrum, and the completing color, the complementary color is orange, and that's why carrots look orange.
1: ครับจากในสไลด์นี้นะครับโปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนในโมเลกุลนะครับก็คือในอะตอมของธาตุนะครับก็พบว่าปกติแล้วอะตอมจะเปลี่ยนระดับพลังงานของตัวเองจากโฮโมหรือ highest occupied molecular orbitals นะครับซึ่งอยู่ชั้นล่าง ให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็คือ lowest unoccupied molecular orbitals หรือว่าชั้นระดับพลังงานที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่นะครับอิเล็กตรอนจะกระโดดขึ้นไปจากชั้นล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจากในรูปที่แสดงเนี่ยก็มีเป็นในลักษณะของพายบอนนะครับด้านล่างโฮโมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพายบอนดิ้งนะครับด้านบนที่เป็นลักษณะวงกลมสี่วงแล้วแยกกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปร่างโมเลกุลโมเลกุลาร์ออร์บิทัลในลักษณะที่เป็นพายแอนติบอนดิ้งนะครับเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากไฮเอสออคิวพายโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหรือชั้นล่างโฮโมนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนสีนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้เบต้าแคโรทีนก็จะดูดกลืนแสงที่455นาโนเมตรซึ่งเป็นช่วงคลื่นแสงสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดสารประกอบนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเป็นสารสีม่วงนะครับเอ้ยสีส้มครับขอโทษทีครับ
0: I would like to make a correction to what I just said because this transition it doesn't require chlorine at allThat's just a normal transition, the optical transition in beta-carotene. When you add chlorine, then you break up the bond and this transition is lost.
1: ครับผมในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีนนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติของเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเราสุดท้ายเราก็จะได้เห็นสารสีส้มใช่ไหมครับออเรนจ์แต่ว่าในกรณีที่เราเติมคลอรีนลงไปเนี่ยจะทำให้

0: ให้ปฏิกิริยาการเปลี่ยนระดับพลังงานจากโฮโมไปเป็นลูโมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็จะไปยับยั้งการเกิดกระบวนการในขั้นตอนนี้ครับ
1: We're going to proceed now to perform the experiment and Lupita and Martha

0: they mix by accident those two substances, and then they get a lot of chlorine coming all of a sudden, and people may faint and go to the hospital. So people have to be very careful with those two chemicals that at home shouldn't mix.
1: Well, thank you. This is a good point. Professor George บอกว่าสิ่งที่เราใช้ในบ้านเรือนเนี่ยนะคะมันคือก็คือสารเคมีนะคะผงฟอกขาวเนี่ยก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นี่เองนะคะถ้าเราผสมหรือปล่อยให้เกิดการผสมกันระหว่างสารฟอกขาวกับกรดนะคะซึ่งในบ้านเราก็มีกรดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะเกิดการผสมกันขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นแก๊สแก๊สนี้ก็จะมีสีนะคะสีเขียวซึ่งคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่กัดกร่อนนะคะแล้วที่ทำลายเยื่อในปอดด้วยนะคะก็จะทำให้เราเป็นอันตรายรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้George in fact we had manyaccidents that because the person just thought that mixing bleach powder and hydrochloric acid, I mean those are for cleaning toilet, should be even have a powerful cleaning stuff, and that's the accident happened. It's already happened. Thank you for reminding this.
0: Thank you.
2: Well, now we will start with the experiment. We will use a very little amount of the boat reactive, so it's not dangerous at all. We will use 0.5 milliliters of bleach or hypochlorite, sodium hypochlorite.
3: ครับปฏิกิริยาก็จะเริ่มต้นจากการใช้สารปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับผสมกันระหว่างโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับในการทดลองนี้รูบิด้าก็จะเติมกรดนะครับกรดที่ใช้มาทาครับก็จะเติมกรดลงไปด้วยนะครับซึ่งกรดที่ใช้จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับ
2: Now we will cover the mouth of the beaker with a fabric very open fabricjust to hold the carrot slice like a gauze. This is a piece of cotton gauze. Then you put a very thin slice of carrot so you can notice quickly the results on top of the cotton gauze. Now you cover the device with a piece of plastic so when the chlorine it's forming, you don't smell it, and you secure it with a rubber band. Now, with another syringe, you take 0.5, this is important, this syringe has to have a needle, flattened with a sandpaper like we did yesterday, and you take 0.5 milliliters of hydrochloric acid and inject it into the beaker through the plastic, and you can see the chlorine gas forming in the bottom of the beaker.
3: ครับลำดับการทดลองนะครับก็คือเริ่มจากนำบิ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็เติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้าไปนะครับ 0.5 มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นนำผ้ากรอสปิดด้านบนของบิ๊กเกอร์นะครับแล้วก็นำแครอทนะครับชิ้นบางๆเนี่ยวางไว้ด้านบนของผ้ากรอสนั้นนะครับหลังจากนั้นนำพลาสติกครับถุงพลาสติกมาปิดด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับกลิ่นของแก๊สคลอรีนที่เกิดขึ้นเมื่อปิดเสร็จแล้วนำยางพลาสติกหนังยางนะครับมารัดด้านบนนะครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเอาเข็มฉีดยาไปดูดสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาณเท่ากันคือ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็ฉีดเข้าไปในปฏิกิริยาผ่านพลาสติกนะครับ เข็มนั้นจะต้องมีเข็มอยู่ด้วยนะครับนิดเดิลนั้นต้องจิ้มลงไปข้างในแล้วก็ฉีดลงไป 0.5 มิลลิลิตรหลังจากนั้นก็รอให้ปฏิกิริยาเกิดนะครับ

0: We need to allow the device to stand for a while so the chlorine may react with the beta carotene. So what if you like, we will perform another experiment about acetylene while we wait for the chlorine action on the carot.
1: ค่ะปฏิกิริยาจะค่อยๆเกิดนะคะที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าสีของสารละลายเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะมีสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะอันนั้นก็คือแกรสคลอรีนเริ่มเกิดนะคะในการทดลองนี้นะคะก็ขอให้คุณครูระมัดระวังนะคะถ้าจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะเพราะว่าแกรสคลอรีนนี่เป็นอันตรายมากจะเห็นว่าเขาทำที่วางใช่ไหมฮะใช้ผ้าก๊อซวางแล้วก็แผ่นแครอทวางลงไปบนผ้าก๊อซแล้วก็ปิดทั้งหมดเนี่ยนะคะด้วยพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็รัดด้วยยางนะคะให้ทำด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างไรก็ตามเราใช้ปริมาณน้อยนะคะความเสี่ยงลดลงทีนี้ปฏิกิริยาค่อยๆเกิดเขาเลยบอกว่าขอตั้งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำการทดลองอีกอันหนึ่งให้ดูแล้วเราค่อยกลับมาดูการทดลองนี้ใหม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะโอเค please move on the new experiment
2: before performing the next experiment I would just like to point out the concentrations of the substances that we are using of the solutions the concentration of HCl in this case is very high so one has to be careful with the students handling it as you know muriatic acid is about 12 molar this one we are using here is about 6 molar and on the other hand the bleach the sodium hypochlorite solution is normally sold at about 5% concentration
1: ค่ะถ้าคุณครูจะทำหรือว่าจะให้นักเรียนทำนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากรดที่ใช้เนี่ยคือกรดเข้มข้น6โมลาร์เลยนะคะแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยเขาก็บอกซื้อตามท้องตลาดซึ่งประมาณ 5% ถ้าของเราเข้มข้นกว่านั้นเราก็ต้องทำให้เจือจางเป็น 5% นะคะ
2: The next experiment will be the production of acetylene. It's very commonly produced by the reaction between calcium carbide and water. As you know, when this happens, acetylene is produced together with calcium hydroxide. The uses of acetylene are very varied. It's used for soldering,And it's also used for illumination, like in caves or in mines. People still use carbide lamps.
1: Well, we also use a carbide lamp also, you know, in the remote country, in remote city, outside, up country. ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสาธิตเรื่องต่อไปคือแก๊สอะเซทิลีนนะคะแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะคะเราต้องใช้แคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำซึ่งคุณครูอาจจะได้เคยเห็นมาแล้วนะคะพวกรถเข็นขายของตอนดึกตอนค่ำนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้ถ่านที่เรียกถ่านแก๊สนะคะแล้วก็เป็นกระป๋องใช่ไหมคะล่องยาวๆขึ้นไปแล้วก็จะจุดไฟด้านบนใช่ไหมคะอันนั้นแหละค่ะคือแคลเซียมคาร์ไบด์แล้วก็ผสมกับน้ำทับยานะคะได้แก๊สอะเซทิลีนผลิตภัณฑ์อีกอันที่จะเกิดขึ้นด้วยก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะนอกจากเราจะใช้จุดตะเกียงแล้วนะคะเขาก็ยังใช้ในเรื่องใช้แก๊สอะเซทิลีนในการเชื่อมพวกเชื่อมโลหะเพราะอันนี้จะให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิสูงแล้วก็ในพวกในถ้ำหรือว่าในเหมืองนะคะเหมืองถ่านหินเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้ให้ความสว่างใช้แก๊สอะเซทิลีนให้ความสว่างนะคะแก๊สอะเซทิลีนเองในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากสำหรับการผลิตสารเคมีต่างๆสมัยก่อนนี่จะเริ่มจากอะเซทิลีนแล้วก็สังเคราะห์เป็นสารเคมีที่ตัวใหญ่ขึ้นมากมาย
2: So

0: the production of acetylene will proceed, and it involves the addition of the carbide to the bottom of a test tube, and then the addition of water. It immediately produces the acetylene, and you can see the flame coming out of it.
1: It's very nice, huh? ค่ะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายนะคะที่เราใช้กันในต่างจังหวัดนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงหรือว่าที่จะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมคะให้ความสว่างก็ใช้อันนี้ค่ะSo we shall just let it go until acetylene finish?
0: Yes. And then, in order to make sure that calcium hydroxide was produced, we add a couple of drops of phenolphthalein. And you may notice the redness in the test tube, showing that a basic substance was produced. So this is a very simple test for both substances. We burn acetylene and we prove that hydroxide was produced.
2: ครับในการทดลองตอนท้ายเนี่ยก็ได้ติดตามหรือว่าตรวจสอบนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการหยดฟีนอลเฟทาลีนลงไปนะครับ2-3 หยดฟีนอลเฟทาลีนที่หยดลงไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงนะครับสีแดงสีชมพูที่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าสารละลายข้างในมีสมบัติเป็นเบสเป็นด่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดลองที่ทำให้สามารถติดตามทั้งสมบัติของแก๊สอะเซทิลีนได้แล้วก็สามารถตรวจสอบสมบัติของเบสที่เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ด้วยครับ
0: Okay, we are ready to go back to the carrot experiment. As you may see, the carrot lost its orange color. So it takes a few minutes.
1: กลับมาดูการทดลองของเราอันแรกนะคะคือคลอรีนใช่ไหมคะคลอรีนแก๊สแล้วก็ดูการฟอกจางสีของแครอทนะคะนี่ก็ทำให้ดูนะคะเห็นว่าสีหายไปหมดเลยนะคะก็ย้อนกลับไปที่โปรเฟสเซอร์จอร์จอธิบายตอนแรกนะคะว่าที่เราเห็นสีส้มเนี่ยก็เนื่องมันมีพันธะคู่นะคะเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกชันคือเราจะเห็นโครงสร้างใช่ไหมคะพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวไปตลอดโครงสร้างเลยนะคะทีนี้พอเราใส่ให้ทำปฏิกิริยากับคลอรีนคลอรีนเนี่ยก็เข้าไปเติมนะคะเติมที่ตรงพันธะคู่ก็ทำให้เกิดการเรียกว่าเบรกใช่ไหมคะทำให้คอนจูเกชันเนี่ยเสียไปสีก็จางหายไปนะคะเราก็จะไม่เห็นสีอย่างเดิมแล้วนะคะคือโครงสร้างเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะจริงๆแล้วสีเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความยาวของพันธะคู่ที่เชื่อมต่อกันอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าสีหายไปเกลี้ยงเลยนะคะ
0: As you may have noticed.
1: Very clear.
0: Yeah, thank you. As you may have noticed, we purposefully left a small piece of carrot outside of the reaction chamber so that people can compare the colors between the one that is inside and the one that is outside.
1: This is also good point. ค่ะก็อันนี้จงใจจะเล่นที่เห็นตรงปลายใช่ไหมคะแผ่นแครอทเนี่ยตรงปลายก็ยังคงมีสีส้มอยู่ถ้าเราดูภาพเดิมที่ตั้งการทดลองไว้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนสีส้มปลายที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือส่วนที่ยื่นออกมาจากการที่เรารัดด้วยพลาสติกนะคะก็คือจะไม่โดนคลอรีนนั่นเองอันนี้ก็ดีนะคะเราจะได้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะว่ามีการฟอกจางสีเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสีส้มกลับไปเป็นไม่มีสีเลยหรือ
0: It's also important to note that the carrot was put on top of the reaction vessel in a place where no liquid reaches it because

0: Because otherwise, students might think that the discoloration occurred due to the hypochlorite in the solution.
1: ค่ะอีกคำอธิบายอีกนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะอธิบายให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนก็คือว่าการออกแบบการทดลองนี้เราได้ออกแบบที่ไม่ให้แครอทเนี่ยไปโดนกับสารละลายเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีแต่แก๊สเท่านั้นที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยาและในกรณีที่อาจจะมีข้อโต้เถียงว่าการที่ฟอกจางสีไปนั้นเป็นเพราะสารฟอกสีซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าแครอทไม่ได้สัมผัสอะไรกับสารละลายเลยเพราะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เกิดคลอรีนแก๊สเข้ามาทำปฏิกิริยาจริง
2: I really like this reaction because you can illustrate the chlorination reactions to alkenes. That is difficult to find an alkene, and beta carotene is a nice alkene. So I think it's a very nice reaction, and as you can see, it's not dangerous because of the amount of the reactants that we are using.
1: Yes.Very good. Yeah, I can see now it's not that danger. But Liu, you know, Liu Chi so afraid of some accident. And because in the direction you just mentioned that we should perform this in the hood, that is the point. Yeah, but now it's so clear. ค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ทางเม็กซิโกนะคะมาทาก็บอกว่าจริงๆแล้วการทดลองนี้นะคะตอนที่เราอ่านกันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเพราะว่าใน direction ของเขาเนี่ยก็ระบุว่าให้ทำในตู้ปฏิบัติการในฮูดนะคะตู้ดูดควันก็เลยบอกอย่าทำดีกว่านะคะแต่พอเราดูการทดลองนี้แล้วทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็คุณครูก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอันตรายอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะต้องแนะนำนักเรียนว่าอย่าให้โดนกับกรดหรือว่าโดนกับโอเพ่นใช่ไหมคะที่ทำให้แก๊สคลอรีนได้ออกมานะคะแต่เป็นการทดลองที่น่าสนใจมากเลยนะคะ very interesting มากค่ะ
0: Okay, before we proceed to the next experiment, I would like to comment that you can combine the two experiments that we just did in order to burn acetylene with chlorine. We are not going to do that experiment, but if you do, you can produce chlorine, store it in a syringe, you can produce acetylene,store it in another syringe and bubble both gases under the water. If you are lucky, you will get the bubbles of the two gases meet inside the water, okay, and they have an explosion. And those are very colorful explosions. And this reaction is what people use for soldering under the water.They can solder metal structures by bubbling acetylene and chlorine simultaneously.
1: ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะสาธิตการทดลองต่อไปนะคะ Professor George บอกว่าเมื่อกี้นี้เราดูแล้วก็คือการสร้างให้เกิดแก๊สอะเซทิลีนแล้วเราก็ทำให้เกิดแก๊สคลอรีนนะคะตอนนี้เราสามารถเอาแก๊สสองอย่างเนี้ยมาผสมกันได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำนะคะเราทำโดยใช้กระบอกฉีดยาเราจำเทคนิคของกระบอกฉีดยาได้ใช่ไหมคะเราก็เก็บแก๊สในกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะเราก็จะมีสองกระบอกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สอะเซทิลีนอีกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สคลอรีนถ้าเราแก๊สคลอรีนและอะเซทิลีนให้ทำปฏิกิริยากันนะคะเราจะทำใต้น้ำนะคะก็คือเอาใส่แก๊สให้มาเจอกันใต้น้ำนะคะเราจะเห็นแสงนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะคะอาจจะสีแสงสวยงามหรือว่าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาใช้ปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สคลอรีนเนี่ยเพื่อทำงานใต้น้ำในการที่เราจะไปเชื่อมวัสดุอุปกรณ์ในใต้น้ำนะคะI think that you're going to demonstrate for us, right? The combination of these two gases?
0: No, we're not going to do it. If you want to see the demonstration, you may ask

0: access in the internet the website of Professor Bruce Mattson at Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska.
1: ปรากฏว่าไม่ทำให้ดูนะคะให้เราดูเองได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะของ Professor Bruce Mattson นะคะซึ่งอยู่ที่ Brighton University ที่ Nebraska ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเอาไว้ถ้าดิฉันมีเวลานะคะเดี๋ยวทางสมาคมเคมีจะทำแล้วก็อาจจะทำทิ้งไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมเคมีแล้วเราก็เข้าไปที่ทางสมาคมเคมีนะคะก็เป็นการทดลองที่ดีแต่มันอาจจะต้องเตรียมอะไรมากมายวันนี้ก็เลยแสดงไม่ได้แสดงให้ดูนะคะโอเค I thought that we will see from you today That's okay we will visit the website thank you

0: อาจารย์ครับ
1: อาม จ
0: ี
1: ารย์
0: ข
1: ค
0: ้
1: ร
0: อ
1: ับ
0: สังเกต
1: มี
0: ใน
1: ข้อสังเ
0: เ
1: ก
0: รื่อ
1: ต
0: ง
1: ใน
0: ของ
1: เรื
0: ก
1: ่อ
0: าง ร
1: ข
0: ฟ
1: อ
0: อง กสี
1: การฟอกสี
0: แครอทนะครับ
1: แครอทนะครับ
0: ที่อาจารย์
1: ที่อาจารย์
0: พูดถึงเรื่องปฏิกิริ
1: ถ
0: ย
1: ึง
0: า
1: เรื่องปฏิก
0: ก
1: ิ
0: า
1: ริ
0: ร
1: ย
0: แท
1: าน
0: ที่
1: การ
0: น
1: แ
0: ะ
1: ท
0: ครับ
1: นที่
0: ผมดูในสไลด์นั้น
1: ผ
0: ป
1: ม
0: ฏ
1: ด
0: ิ
1: ู
0: กิ
1: ใน
0: ริยา
1: ส
0: ที่
1: ไล
0: ว่า
1: ด์
0: น
1: น
0: ั้
1: ั้
0: น
1: น
0: น่
1: ป
0: าจ
1: ฏ
0: ะ
1: ิ
0: เป
1: ก
0: ็
1: ิน ริยา
0: ป
1: ที
0: ฏ
1: ่
0: ิ
1: ว่
0: ก
1: า
0: ิ
1: น
0: ร
1: ั
0: ิ
1: ้
0: ย
1: น
0: า
1: ใช่
0: ก
1: เ
0: า
1: ป
0: ร
1: ็น
0: เติม
1: ปฏิ
0: ใน
1: กิริย
0: พ
1: า
0: ัน
1: ท
0: ธ
1: ี่
0: ะคู่
1: ของพว
0: ข
1: ก
0: องพวกอั
1: อ
0: น
1: ั
0: ค
1: น
0: ี
1: ค
0: น
1: ีนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ
3: ค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันพูดว่าเป็นการเติมคลอรีนเข้าไปในโมเลกุลนะคะการเติมอันนี้เป็นปฏิกิริยาการเติมค่ะ
0: ครับผม
2: คลอรีนเข้าไปที่พันธะคู่ทั้งสองอะตอมเลยนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆในหลายๆพันธะได้ด้วยก็จะทำให้การเชื่อมโยงของพันธะเนี่ยแตกออกจะไม่มีการเชื่อมโยงต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สีเนี่ยมันหายไปเพราะว่าการดูดกลืนแสงมันก็จะผิดไปจากเดิมขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: มีคำถามอื่นไหมคะ Well I think that's it one of our teacher just asking about the reaction that chlorine react with the carotene and I already explained that it's addition they thought that we did translate wrongly well it is addition reaction
4: very good thank you okay could we have the next slide please or the prior slide the one that says gas diffusion after that one the title of the slide is gas diffusion
5: no lo encuentran es después de esa
4: okay I think it's the next one from that No. More. Well, you showed it earlier, so you must have it there. Okay, well, if we don't find it, it's okay. We will just talk about it then. Okay, the next experiment will be gas diffusion.